0: คลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
1: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
0: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
2: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ200,000ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนหนึ่งใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
0: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจ ทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
4: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
3: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์020210300
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
5: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
11: นายสเตฟานดูจาริกโคสกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรก หลังแพ้ให้กับมาเรโน่วาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา 2-3 เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส 3-0 เซตด้านหญิงเดียวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวินาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซ่จากโรมาเนีย 2-0 เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาร์จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์เท่ากับพิรณดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ก่อนที่สรุจจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิสเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่

0: ปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา50นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา3นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา35นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา29นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู
7: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
8: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
9: คุณผู้ฟังคะจากผ้าทอพื้นถิ่นสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP เดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกผลักดันภูมิปัญญาชุมชนไทยให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าค่ะสร้างมูลค่าและรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลค่ะด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประสานกับการออกแบบแฟชั่นและการสร้างแบรนด์และการตลาดระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการและชุมชนไทยล่าสุดผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภาย

0: ออกแบบของแบรนด์สิริวรรณวรีสะท้อนว่าผ้าไทยจากชุมชนสามารถก้าวสู่เวทีนานาชาติได้ค่ะนอกจากนี้ DITP ยังผลักดันโครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์นำผ้าทอจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาวาจังหวัดนครพนมไปต่อยอดเป็นกิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17.6 ล้านเยน DITP ยืนยันเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริเชื่อมโยงผ้าไทยกับนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรในต่างประเทศค่ะเพื่อให้ผ้าไทยเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและสินค้าที่สร้างรายได้สร้างโอกาสและเติบโตในตลาดโลกอย่างยั่งยืนค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรทุจรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: พี่น้องเกษตรกรหากท่านรวมกลุ่มทำการเกษตรตั้งแต่50คนขึ้นไปหรือเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีสถานะนิติบุคคลสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดโดยองค์กรจะเป็นผู้รับรองสมาชิกและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารตามที่กำหนดเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วองค์กรสามารถขอรับการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและสมาชิกที่มีหนี้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้ผ่านองค์กรเกษตรกรที่สังกัดได้หากเป็นหนี้ในระบบและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเพียงเตรียมบัตรประชาชนและหลักฐานการเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคทุกภูมิภาคหรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน
2: ไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: ช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการ

0: สร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
1: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
2: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
3: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
4: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะ
5: เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
6: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
7: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
8: กำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุ

0: ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะดิฉันสุนันทารับหน้าที่เหมือนเช่นเคยค่ะสลับกันอยู่แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจินดารัตติสุขะหรือแม้แต่สุนันทาคุณผู้ฟังตอนนี้อากาศของเราเนี่ยมีร้อนด้วยฝนด้วยบางทีกลางคืนเนี่ยเย็นๆก็มีเช้าก็มีเย็นๆนะคะพอสายๆเริ่มร้อนละฝนตกในช่วงเย็นเด็กๆบอกว่าเอาละเดี๋ยวฝนตกแล้วพอจะเลิกเรียนเนี่ยฝนตกอีกแล้วกลับบ้านเนี่ยเปียกมาลอกมาแลกเปียกยังไงก็คือบางทีก็ไม่ได้เตรียมในเรื่องของเสื้อกันฝนเนาะสมัยก่อนเนี่ยนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดใครพูดคำว่าสมัยก่อนเนี่ยเริ่มอายุเยอะแล้วนะ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราจะมีเสื้อกันฝนเนาะแพ็คอย่างดีใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนพ่อแม่เราก็จะเตรียมให้แต่ตอนนี้เนี่ยน้อยค่ะที่จะมีอยู่ในกระเป๋านะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปรับลูกหลานด้วยตัวเองนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะฮะชาวบ้านตั้งคำถามว่าใครเปิดลานรับฝากรถหน้าวอเตอร์ฟรอนท์ที่พัทยารับฝากรถเนี่ยคันละ300บาทนะเขาบอกเอ๊ะมันเป็นอาคารที่เข้าถึงไม่ได้นี่ปิดมานานแล้วนี่มีคำสั่งห้ามใช้อาคารเหล่านี้ด้วยนะแล้วรถเนี่ยไปจอดได้ยังไงเนี่ยคือทีมผู้สื่อข่าวของรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยก็ดีหรือจะเป็นสำนักข่าวไหนก็ดีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเขาบอกเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาร้องเรียนนะช่วยตรวจสอบการใช้พื้นที่กับบริเวณใกล้อาคารโครงการวอเตอร์ฟรอนท์ที่อยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมบริหายเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีคือเขาบอกว่ามีกลุ่มคนเนี่ยเข้าไปชิปในพื้นที่ทำเป็นจุดรับฝากรถของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะล้านคือมีการเรียกเก็บค่าจอดราคาประมาณคันละ300บาทผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ทันทีค่ะก็ไปเจอนะมีรถของนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเข้าไปจอดบริเวณด้านหน้าอาคารวอเตอร์ฟรอนท์แล้วก็มีบุคคลที่ทำหน้าที่รับฝากรถในขณะที่รถบางส่วนเนี่ยถูกนำเข้าไปจอดภายในพื้นที่อาคารวอเตอร์ฟรอนท์ด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังในส่วนของกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองพื้นที่รวมไปถึงสิทธิในการนำพื้นที่แต่ละส่วนเนี่ยมาให้บริการรับฝากรถแล้วก็เรียกเก็บค่าบริการนั้นเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องให้เมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วระหว่างที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงไปพื้นที่บันทึกภาพมีกลุ่มผู้ชายผู้หญิงประมาณ 4-5 คนตรงบริเวณจุดรับฝากรถเนี่ยก็ได้ใช้มือถือบันทึกภาพผู้สื่อข่าวพร้อมโทรศัพท์ติดต่อบุคคลคนหนึ่งในขณะที่ผู้สื่อข่าวยังคงบันทึกภาพการใช้พื้นที่แล้วก็นำรถเข้าจอดไว้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบซึ่งอาคารวอเตอร์ฟรอนท์เนี่ยก่อนหน้านี้เมืองพัทยาเคยเข้าตรวจสอบนะคะแล้วก็ระบุว่าก่อสร้างไม่เสร็จแล้วก็อยู่ภายใต้คำสั่งว่าห้ามใช้อาคารเนื่องจากการนำรถการนำบุคคลเข้าไปใช้พื้นที่เนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายละนะคะซึ่งมันเป็นเหมือนกับ คดีลงวันที่23กุมภาพันธ์ปี2519คือปีนี้คือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเมืองพัทยาเขาได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ภายหลังได้รับข้อมูลเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569เวลาประมาณ 17:00 นว่ามีกลุ่มมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดบริเวณด้านล่างแล้วก็ชั้น2ของอาคาร Waterfront อาคารเนี้ยเขาบอกว่าห้ามใช้นะตามคำสั่งของเมืองพัทยาเมืองพัทยาก็เลยมอบอำนาจให้ผู้แทนเนี่ยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็ห้ามเข้าไปใช้แต่ล่าสุดก็ยังมีการเข้าไปใช้พื้นที่อยู่ประชาชนเขาก็เลยตั้งคำถามว่าบุคคลเนี้ยกลุ่มคนเนี้ยเข้าไปดำเนินการเนี่ยมีสิทธิ์ไปใช้พื้นที่มีสิทธิ์ไปเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะฮะฝ่าฝืนคำสั่งในการเข้าไปใช้หรือเปล่าชาวบ้านก็เลยบอกว่าขอเรียกร้องให้เมืองพัทยาตำรวจพัทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หน่อยสิฝากสื่อมวลชนด้วยเร็วดีนะฮะทำงานจะเหมือนกับจะทำงานได้รวดเร็วดีลองดูซิว่าคนกลุ่มนี้เขาเป็นใครเขามีสิทธิ์อะไรแล้วก็เขาห่วงไปถึงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวที่มาจากชาวบ้านเขาทวงถามมาว่าเข้าไปใช้พื้นที่ Waterfront ได้ยังไงจากชลบุรีไปสระบุรีคุณผู้ฟังก็ได้มีการอพยพนักท่องเที่ยวพ้นออกมาจากรีสอร์ทที่สระบุรีแล้วหลังจากที่มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหลังจากที่มีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องก็เกิดน้ำป่าไหลหลากตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่ที่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วตรงนั้นก็จะมีรีสอร์ทแห่งเนี้ยได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่มันไหลลงมาอย่างรุนแรงไม่สามารถเดินทางออกมาจากรีสอร์ทได้แต่ล่าสุดค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีก็ประสานตรงไปที่ฝ่ายปกครองอำเภอแก่งคอยแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วนะคะในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่9ก็ได้อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่จุดพักคอยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะฮะทางด้านอำเภอแก่งคอยค่ะก็ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาลำห้วยพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเขาบอกอีกนะคะว่าถ้ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ยังจะต้องระวังกันอย่าง24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านรายการข่าวทุกที่ทั่วไทยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงค่ำคืนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ทางที่เป็นทางน้ำลำห้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เขาติดประกาศแล้วก็คำเตือนจากทางราชการเอาไว้เราอ่านเราทำความเข้าใจค่ะแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรมัยปภ.ได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงก็คือ1784ค่ะคุณผู้ฟังในขณะที่หลายพื้นที่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำนะคะเราอะไม่ค่อยได้ยินนะว่าสระบุรีนครนายกเนี่ยน้ำจะเยอะขนาดนี้นานๆครั้งเราจะได้ยินไปที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกขออภัยนะคะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกกันต่อนะคะตอนนี้น้ำท่วมกระทบแล้ว200กว่าหลังคาเรือนค่ะแต่ปภ.เขาก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟัง ปริมาณน้ำในคลองก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเมื่อวันก่อนค่ะร้อยตำรวจตรีสันติติธรรมใจนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมกับปภ.นครนายกนะคะประชุมวอลลุ่มกันเพื่อประเมินแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนก็แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดคาสต์ให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นและนอกจากนี้นะคะจังหวัดนครนายกตอนนี้เนี่ยก็ยังประสานไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็จัดเตรียมกระสอบทรายสำหรับกั้นน้ำอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะคุณผู้ฟังในขณะที่เมื่อวันที่31เนื้อต่อเนื่องกันยาวมาค่ะน้ำจากคลองบ้านนาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในหมู่1หมู่4ในเทศบาลตำบลบ้านนารวมไปถึงหมู่5ในตำบลป่าขะอำเภอบ้านนานะฮะตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้ว200กว่าหลังคาเรือนค่ะในขณะที่ระดับน้ำเนี่ยยังทรงตัวอยู่แต่ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นเนี่ยประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นนะคะแต่หลายคนบอกว่าถ้าระดับน้ำลดลงเจ้าหน้าที่ก็คงจะทำงานได้ง่ายขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังได้ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เขาก็เร่งสำรวจความเสียหายกันอยู่นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนตามระเบียบของทางราชการต่อไปนะคะตอนนี้สระบุรีก็ดีนครนายกก็ดีค่ะเขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะนะคะเราส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยคุณผู้ฟังไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะเจอเหมือนกับน้ำท่วมแบบนี้นะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่แม่สอดค่ะเกิดอะไรขึ้นที่แม่สอดทีมข่าวจากจังหวัดตากนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถจากเมียนมาเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆนะมันเข้าออกในพื้นที่ตามชายแดนแม่สอดแล้วก็เมียวดีเนี่ยนะตรงริมเมยคนแม่สอดเขาก็ทวงถามมาถามไปยังทีมผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าช่วยดูหน่อยได้ไหมรู้สึกสงสัยอ่ะมันมีการดัดแปลงอะไรหรือเปล่านะคือทีมผู้สื่อข่าวจากในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขาบอกว่าตอนนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่ประชาชนชาวไทยเขาร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการรอเติมน้ำมันตามสถานีบริการบางแห่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดเนื่องจากว่ามีรถยนต์จากฝั่งเมียนมาเข้ามาเติมน้ำมันเยอะเลยใช้เวลาเติมแต่ละคันเนี่ยนานผิดปกติผิดสังเกตก็เลยไปตรวจสอบคือรถยนต์จากเมืองเมียวดีจากฝั่งนู้นเนี่ยจากเมียนมาเนี่ยโดยเฉพาะรถตู้เนี่ยเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เข้ามายังตัวอำเภอแม่สอดมีบางคันดัดแปลงถังน้ำมันใต้ท้องรถให้มีขนาดใหญ่สามารถเติมน้ำมันได้ครั้งละเขาเรียกว่ากว่า100ลิตรมูลค่าประมาณ 4,500 บาทรถตู้คันเดียวด้วยนะคิดถึงหลักความเป็นจริงคุณผู้ฟังรถตู้คันหนึ่งที่เขาใช้น้ำมันเนี่ยอย่างดีก็ 2,000 ไม่เกิน 3,000 ใช่ไหมแต่ทำไม 4,500 บาทล่ะไอ้ถังน้ำมันไอ้ตู้น้ำมันเนี่ยมันยังหมุนติ้วอยู่เลยมันใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่าก็ทำให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเนี่ยเขาต้องรอคิวเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมมันนานจังประชาชนบางรายเนี่ยรอเติมน้ำมันเป็นเวลานานเขาก็ลงรถไปตรวจสอบแล้วก็บันทึกภาพแล้วก็นำเรื่องราวนี้ไปลงสื่อโซเชียลแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงวัตถุประสงค์ของการเติมน้ำมันปริมาณมากๆผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่เขาพบนะคะว่ามีรถตู้จากฝั่งเมียนมาจำนวนหนึ่งเนี่ยเดินทางเข้ามาเติมน้ำมันที่แม่สอด ก่อนจะกลับไปจำหน่ายในเมืองเวลวดีซึ่งมีส่วนต่างราคาประมาณลิตรละ 15-20 บาทแล้วก็มีบางคันเนี่ยมีการเดินทางกลับมาเติมน้ำมันวันละ 3-4 รอบโดยมีสถานีบริการใช้เป็นประจำเพียงไม่กี่แห่งนะคือมีการตั้งข้อสงสัยอย่างที่บอกเอ๊ะทำไมมันข้ามไปข้ามมาวันละหลายรอบนะมันอาจจะไม่ใช่เป็นการเติมน้ำมันเพื่อเป็นการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์คือมันเติมน้ำมันผิดปกติอะนะแล้วก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข้อกฎหมายจะดำเนินการแบบเนี้ยมันทำผิดไหมแหล่งข่าวในพื้นที่เขาบอกว่าความต้องการน้ำมันในฝั่งเมียวดีอยู่ในระดับที่สูงมากค่ะคุณผู้ฟังโดยมีการนำไปใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในหลายๆพื้นที่รวมไปถึงพวกที่มีบ่อนการพนันและก็พื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นฐานของขบวนการสแกมเมอร์ภายใต้การควบคุมของกองกำลังชาติพันธุ์ในขณะที่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกตามแนวชายแดนยังได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมานั่งตั้งคำถามอะเนาะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันจะตั้งคำถามเดียวไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออภัยเราต้องลงไปดูว่ามันเกิดอะไรมันไม่ได้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องคนไทยเลยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คันหนึ่งจะเติมถึง 4,000-5,000 บาททั้งน้ำมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้ววันหนึ่งเดินทางเข้าออกเนี่ยคันเนี้ยมันเดินทางเข้าออกเนี่ย 3-4 รอบอ่ะทางการไทยอ่ะยอมเหรอใช่ไหมมันเป็นการตั้งคำถามก็ผ่านรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนี่แหละไปที่พัทลุงค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุ3จุดตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยที่พัทลุงนะฮะทีมข่าวพัทลุงเขาก็ลงพื้นที่เขาบอกว่าคือฝนทิ้งช่วงนานเป็นแรมเดือนเลยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็ทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยระดับน้ำในป่าพรุก็ลดลงทำให้ต้นไม้ต้นหญ้าในป่าพรุเนี่ยแห้งตายไปตามๆกันโดยเฉพาะในช่วงบ่ายก็จะมีไฟไหม้ทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าเสม็ดสวนปาล์มของชาวบ้านเนี่ยหลายจุดเมื่อวันก่อนเนี่ย3จุดนะในพื้นที่บ้านหัวป่าเขียวหมู่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและรามไปถึงพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยในขณะที่สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุงนะฮะมีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทะเลน้อยก็ช่วยกันเข้าควบคุมแล้วก็ดับไฟบริเวณปัดปากทางเข้าขนำร่านนะฮะลักษณะพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นป่าพรุก็มีแนวไฟลุกลามสองทิศทางตั้งแต่เขาเรียกว่าทิศตะวันตกลุกลามเข้าสู่พื้นที่รอยต่อหมู่4ตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นป่าเสม็ดขนาดใหญ่และก็เป็นสวนปาล์มน้ำมันทิศตะวันออกเนี่ยก็จะมุ่งเข้าสู่บริเวณขนำทัดซึ่งมีสวนปาล์มน้ำมันของพี่น้องประชาชนโดยเจ้าของสวนเนี่ยเขาก็ไถดินทำแนวกันไฟไว้บางส่วนแล้วเหมือนกันสามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้ในขณะที่ในจุดที่ยังไม่สามารถดับไฟได้สนิทเจ้าหน้าที่ก็เร่งควบคุมสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้ไฟมันลุกลามโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะเข้าไปสู่ในชุมชนบ้านหัวป่าเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านโดยในสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ใกล้จุดไฟไหม้ไฟก็ได้ลุกลามเข้าไปที่สวนปาล์มน้ำมันเนี่ยประมาณ200กว่าไร่นะฮะได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันหน่วยงานในจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขาก็เข้าไปดู นะคะว่าพี่น้องประชาชนของเขาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไงจะต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาให้ทันท่วงทียังไงในขณะที่โคราชค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ตอนนี้ที่โคราชเนี่ยเจอช่วงแล้งแล้วล่ะฝนสะสมตอนนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ใน4เขื่อนใหญ่เหลือน้ำค่อนข้างน้อยนะคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะแล้งมาจากเอลนีโญนะฮะฝนสะสมต่ำกว่าเกณฑ์600มิลลิเมตรใน4เขื่อนใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังนะฮะในตัวจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนลำตะคองที่อำเภอสีคิ้วนะฮะเขื่อนลำพระเพิงที่อำเภอปักธงชัยแล้วก็เขื่อนลำมูลบนที่อำเภอคอนบุรีแล้วก็เขื่อนลำแซะที่อำเภอคอนบุรีเหมือนกันก็ตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกน้อยกว่าปกตินะเขาบอกว่าภัยแล้งเนี่ยยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะพื้นที่เกษตรเนื่องจากเขื่อนลำพระเพิงอำเภอปักธงชัยมีปริมาณน้ำน้อยก็เลยจะต้องจัดรอบเวรการส่งน้ำโดยชี้แจงทำความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้กิจกรรมปลูกข้าวนาปีได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังการทำนานอกฤดูแล้วก็ปลูกพืชฤดูแล้งในปีนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในพื้นที่ไหนๆก็น่าเป็นห่วงด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังเราห่วงกันนะคะรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยในพยายามที่จะไปสืบเสาะหาข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะต้องรีบส่งข่าวเข้ามาในส่วนของรายการในบก.ข่าวของเรานะคะขอบคุณทีมข่าวที่ออกไปตรากตรำทำงานไม่ว่าคุณจะเจอฝนเจอร้อนแค่ไหนคุณก็เพื่อจะหาข่าวเข้ามาให้ทีมข่าวของเราได้เปล่าประกาศออกไปนะคะขอบคุณสถานีวิทยุทั่วประเทศในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีคุณกิติทัศน์พุทธนาโพคินนายกสมาคมเป็นผู้นำในการสรรหาข่าวเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนวันนี้สุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วประเทศรับมือฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำและจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบึงกาฬและนครพนมส่วนภาคตะวันออกจังหวัดตราดต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจบข่าววิไลพรผู้จารเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
6: โอกาสส่งออกสู่ตลาดโลกใกล้แค่เอื้อมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมเป็นผู้ช่วยของคุณให้คำปรึกษาเชิงลึกชี้แนะโอกาสทางการค้าสนับสนุนทุกขั้นตอนสู่การเป็นผู้ส่งออกระดับโลกไม่ว่าคุณกำลังต้องการแรงบันดาลใจในการคัดเลือกสินค้าและบริการเพื่อการส่งออกหรือกำลังมองหาวิธีเริ่มทำธุรกิจส่งออก DITP พร้อมตอบทุกคำถามและเคียงข้างคุณโทรสายด่วนส่งออก1169คิดจะส่งออกนึกถึง DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
7: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียด
9: ใส่เน่นๆซอสเข้มข้นกัดคำไดแซบคำนั่นป่าเต้แซบกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซบแซบในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซบกัดคำไดแซบคำนั่นป่าเต้แซบเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: เลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ไม่เข้าใจ
1: ทำไมจะไม่เข้าใจก็ตั้งแต่พี่มีเงินนะพี่เอาแต่เที่ยวแต่เที่ยวทุกวันแบบเนี้ย
0: แล้วมันเป็นยังความสุขของไอ้ถ้าผิงยาบ่ได้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip hop and

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟคนิวส์เฟคนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: กรมบัญชีกลางจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรมบัญชีกลางเตือนภัยมิจฉาชีพหลังพบการปลอมแปลงเอกสารราชการเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนผู้รับบำเหน็จตกทอดและผู้รับเงินช่วยพิเศษเพื่อหลอกผู้รับบำนาญและทายาทอาจนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินย้ำกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารดังกล่าวรวมถึงการเพิ่มหรือยืนยันบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินบำนาญจึงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการของกรมบัญชีกลางก่อนดำเนินการใดๆจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
3: เฟคนิวส์เฟคนิวส
5: ์คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการของไทยได้เข้าถึงผู้บริโภคมากมายทั่วทุกมุมโลกพลังแห่งคุณค่าไทยเชื่อมโยงไกลสู่ตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP โทรสายด่วน1169
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับโสมพลัสนะครับเครื่องดื่มชูกำลังผสมโสมเกาหลีสกัดรสเข้มข้นอร่อยหอมน้ำผึ้งดื่มง่ายบำรุงสมองสายตาร่างกายเติมพลังครับแม่นทุกงานเพราะแม่หายเลือกแล้วค่ะ

0: คุ้ม10บาทคุ้มวิตามินแน่นนะฮะคุ้มใครที่หมดแรงแต่ยังต้องลุยงานนะครับไปหาสวมฮีโร่มาดื่มด่วนเลยนะฮะกับสวมฮีโร่คุ้มครบนะครับพร้อมลุยทั้งวันหาซื้อวันนี้ได้แล้วครับที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับผม
1: คุ้มต่อลุยเลยค่ะคุ้มครบพร้อมลุยเลยค่ะมีแฟนกับเขา1คนและพี่ก๊อกขี้บ่นจนหนูทนไม่ได้

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip hop and

0: ย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: สวัสดีพ่อพี่น้องนะครับไทยบ้านเฮาเนาะสุขุมทุกคนนะครับมื้อนี้นะครับเรียนเชิญพ่อพี่น้องที่แล้วเวียกแล้วงานแล้วนะครับเนาะมาร่วมเป็นสักขีพยานงานหมั่นหมายนะครับให้คุณครูพลอยลูกสาวยายอ่อนทางคุ้มเหนือพุ่นละนะครับเพิ่นสิเอาลูกเขยตัวได้ยินข่าวว่าถึงรอถึงรวยว่าซั่นเด้อ่ะผู้ใดแล้วเวียกแล้วงานแล้วก็ไปโฮมไปซอยยินดีไปกินข้าวแลงบ้านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็มีเรื่องมาฝากที่ฝากน้องเพียงซํานี้นะครับสวัสดีครับ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569ประชาชนจะเริ่มใช้โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่โดยบ้านอยู่อาศัยจะคิดอัตราก้าวหน้าผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยขณะที่ค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT ลดจาก 3.95 บาทเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์พร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายกว่า21ล้านครัวเรือนรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทนอกจากนี้ผู้อยู่อาศัยจริงแม้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีประวัติชำระค่าไฟต่อเนื่องไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปด็อกเตอร์ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอส

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มเงาใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084-435-5988
0: 88FM สายสุดสะดุดใจคุณ
2: ตอนนี้เข้าสู่ช่วงบางจากครับบางจากครับผมกับน้ำมันบางจากไฮโซดีเซล S ครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยการเพิ่มสารคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Boosterแล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดนะฮะป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้นั้นได้สมบูรณ์ครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเคลื่อนทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์การใช้งานจริงได้แล้ววันนี้ที่บางจากนะครับว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังเลยทีเดียวนะครับไปร่วมพิสูจน์การใช้งานกันนะครับไปที่ปั๊มบางจากทุกๆสาขานะครับ
3: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับ

ไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมู่ย่อมไม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้ภัยพิบัติฐานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตและเนปาลสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ภัยพิบัติรุนแรงและซับซ้อนขึ้นโดยไทยแม้ไม่เสี่ยงจากทานน้ำแข็งแต่เผชิญทั้งน้ำท่วมภัยแล้งดินถล่มและอากาศร้อนจัดจึงเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยเพื่อคาดการความเสี่ยงล่วงหน้า 3-6 เดือนพร้อมจัดทำแผนที่ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศระดับพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานเตรียมรับมือและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
5: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ่งเลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: Hei! Hei!
1: Jack! คนอีสานอธิบายที
0: อุ้ยไปกรุงเทพน้ำมือทำเป็นโมไทยไอ้พ่อของเจ้าเอ้ย
2: เราหุ่น
0: ไอ้ให้กันเราหุ่น
1: ไม่เห็นเขาบอกหรือเปล่า

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดส์หัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: ระวังมิจฉาชีพตีสนิทเด็กผ่านโลกออนไลน์เตือนภัยผู้ปกครองมิจฉาชีพออนไลน์อาจเริ่มต้นจากการตีสนิทเด็กพูดคุยรับฟังและสร้างความไว้วางใจก่อนหลอกให้ส่งภาพหรือคลิปส่วนตัวแล้วนำมาแบล็กเมล์ข่มขู่หรือเรียกเงินย้ำเด็กไม่ใช่ผู้กระทำผิดผู้ปกครองควรรับฟังโดยไม่ตำหนิเพื่อให้เด็กกล้าขอความช่วยเหลือพร้อมเตือนอย่าแชร์ภาพหรือคลิปของเด็กแม้ต้องการเตือนภัยเพราะอาจละเมิดสิทธิและซ้ำเติมผู้เสียหายควรเก็บหลักฐานและส่งให้เจ้าหน้าที่หากพบเหตุฉุกเฉินโทร191หรือสายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุงอ่าน
6: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: ้องครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล

0: เติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. Now I
5: need Hey คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ิตเรามันก็เครียดนะครับพักผ่อนด้วยการเต้นบ้างสนุกกันบ้างเรามีสตินะครับเหยียบตีนกันก็ให้อภัยฟังต่อเลยนะครับอีก2เพลง3ชาติที่นำมารับใช้สังคมนะครับเต้าหู้ยี้แล้วต่อด้วยมรดกข้าวไทย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงประสานตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงเร่งตรวจสอบข่าวปลอมและข้อความสร้างความตื่นตระหนกบนสื่อสังคมออนไลน์หลังส่งผลให้บางสถานศึกษาต้องปิดเรียนชั่วคราวเบื้องต้นพบมีบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องพร้อมขอประชาชนอย่าหลงเชื่อไม่โพสต์หรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะอาจกระทบความปลอดภัยและทำให้การเรียนการสอนหยุดชะงักหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างถึงที่สุดจบข่าวบัวบานหมอปาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7: รัน
8: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: กับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงประสานตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงเร่งตรวจสอบข่าวปลอมและข้อความสร้างความตื่นตระหนกบนสื่อสังคมออนไลน์หลังส่งผลให้บางสถานศึกษาต้องปิดเรียนชั่วคราวเบื้องต้นพบมีบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องพร้อมขอประชาชนอย่าหลงเชื่อไม่โพสต์หรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะอาจกระทบความปลอดภัยและทำให้การเรียนการสอนหยุดชะงักหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างถึงที่สุดจบข่าวบัวบานหมอปาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7: รัน
8: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ

เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วน

0: ฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงประสานตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงเร่งตรวจสอบข่าวปลอมและข้อความสร้างความตื่นตระหนกบนสื่อสังคมออนไลน์หลังส่งผลให้บางสถานศึกษาต้องปิดเรียนชั่วคราวเบื้องต้นพบมีบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องพร้อมขอประชาชนอย่าหลงเชื่อไม่โพสต์หรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะอาจกระทบความปลอดภัยและทำให้การเรียนการสอนหยุดชะงักหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างถึงที่สุดจบข่าวบัวบานหมอปาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
5: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0: ความระมัดระวัง
1: เพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ตอนนี้เข้าสู่ช่วงบางจากครับบางจากครับผมกับน้ำมันบางจากไฮโซดีเซล S ครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยการเพิ่มสารคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Boosterแล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดนะฮะป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้นั้นได้สมบูรณ์ครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์การใช้งานจริงได้แล้ววันนี้ที่บางจากนะครับว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังเลยทีเดียวนะครับไปร่วมพิสูจน์การใช้งานกันนะครับไปที่ปั๊มบางจากทุกๆ3

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงประสานตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงเร่งตรวจสอบข่าวปลอมและข้อความสร้างความตื่นตระหนกบนสื่อสังคมออนไลน์หลังส่งผลให้บางสถานศึกษาต้องปิดเรียนชั่วคราวเบื้องต้นพบมีบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องพร้อมขอประชาชนอย่าหลงเชื่อไม่โพสต์หรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะอาจกระทบความปลอดภัยและทำให้การเรียนการสอนหยุดชะงักหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างถึงที่สุดจบข่าวบัวบานหมอปาผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
5: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0: ความระมัดระวัง
1: เพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เยี่ยมเข้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็ก
3: ฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
3: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ
6: เด็กๆมาลองเพลงนี้กันดีกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลง

0: คอหอมปากหอมคอนะคะเย้ นี่ค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะฟังสนุกสนุกกันได้นะคะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยนะคะทุกคนในครอบครัวค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันศุกร์เด็กๆนับนิ้วดูแล้ว5วันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยเป็นเวลาที่ไปโรงเรียนนะคะเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนไปทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจกันนะคะเวลาที่จะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสคือ 5-6 โมงเย็นนะคะได้ฟังเรื่องสนุกสนุกทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้ง4ช่วงนะคะ
1: ใช่ครับ4ช่วงที่ว่านั้นก็มีดังนี้ช่วงแรกก็คือคำถามนะครับคำถามก็ในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้พบกับคำถามเสียงครับคำถามเสียงเป็นยังไงนะคำถามเสียงคำถามเสียงก็คือเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังนี่ไม่เห็นภาพแน่นอนเพราะเราเป็นรายการวิทยุนะครับเด็กๆก็จะทายว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันดังอยู่ที่ไหนฟังแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยเห็นไหมโอ้ตอบได้หลายอย่างเลยนะจากเสียงที่เราเปิดให้ได้ฟังเนี่ยเนาะแต่เด็กๆทำยังไงถึงจะตอบได้เด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังต้องมีสมาธิต้องตั้งใจฟังเพราะว่าบางทีเสียงมันแบบมาเร็วอะฟิวไปอะไรเงี้ยหรือบางเสียงก็อาจจะเบาๆเพราะธรรมชาติของเสียงเขาเบาอยู่แล้วไงสำหรับบางเสียงนะหรือบางทีเสียงมันก็จะคล้ายๆกับหลายๆเสียงเอ๊ะเสียงนู้นใช่หรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆต้องมีคือสมาธิในการฟังนี่ฝึกสมาธินะครับฟังแล้วก็คิดแล้วลองนึกดูนะอาจจะปรึกษากันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พี่ๆน้องๆก็ได้นะเอ๊ะเสียงอะไรเป็นยังไงเนาะแต่ว่าปรึกษากันที่สมมติว่าเราจะตอบพี่กับน้องตอบนี่ตอบเหมือนกันต้องตอบเหมือนกันไหมประพันธ์
0: ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรือจะเหมือนกันก็ได้เลยนะครับแล้วแต่เนาะนี่แหละครับหลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องมีความกล้าเลยนะครับที่จะโทรเข้ามาตอบเพราะไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะผิดนะครับได้เรียนรู้ไงเนาะเรียนรู้เริ่มกันนะครับนี่แหละคำถามเสียงนี่ก็สนุกแล้วนะจากนั้นนิทานของเราก็สนุกสนานนะครับเรื่องของปีศาจเจ้าปีศาจนี่แหมมันมีเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยไม่รู้จักหมดสักทีนะเนี่ยมันมาหาเด็กอยู่เรื่อยๆเลยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องนิทานชุดเรื่องของปีศาจเป็นปีศาจอีกตัวนึงแหละนี่เมื่อวานเจ้าปีศาจตัวกลมนิยมกินแต่ของหวานนะวันนี้จะเป็นปีศาจอะไรล่ะมันจะเหมือนตัวเดิมไหมไม่เหมือนหรอกเด็กปีศาจในเมืองปีศาจนี่มีเยอะจริงๆเลยเดี๋ยวรอฟังนะว่าจะเป็นปีศาจอย่างที่เด็กๆเคยนึกไว้หรือเปล่านะครับกับนิทานชุดเรื่องของปีศาจนะครับแล้วนี่ก็มีเพลงขอเยอะไหมพะพัน
0: เยอะค่ะ
1: เยอะเนาะงั้นเราพูดเยอะไม่ได้แล้วเดี๋ยวได้ฟังเพลงไม่ครบเนาะน่าทำไมถึงมีเพลงที่เด็กๆขอมาล่ะเพราะว่าเด็กๆเขาชอบฟังเพลงเด็กไงเพลงสำหรับเด็กนี่แหละครับช่วงที่3เนี่ยแหละเรารายการเราไม่เหมือนนะเราไม่ได้เปิดเพลงตามกระแสความฮิตแล้วแต่เราเปิดเพลงตามความฮิตของเด็กๆความชอบของเด็กๆนะครับหรือบางทีเด็กๆไม่รู้เราก็จะนำเสนอเพลงนี้เพราะเด็กๆได้ฟังเด็กๆก็จะชอบนะครับเพราะเป็นช่วงบทเพลงสำหรับเด็กนั่นเองใครขอเพลงไว้รอฟังนะครับหรือใครตั้งใจจะขอเพลงในวันนี้ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับใครไม่ขอเพลงเลยอยากฟังอย่างเดียวก็ได้เช่นกันทีนี้ช่วงที่3เป็นอะไรเอาไม่ใช่เราบอกไปแล้วเราช่วงที่1คำถามช่วงที่2นิทานช่วงที่3เพลงทีนี้ช่วงที่4นี่สิช่วงนี้เราอยากฟังเด็กๆอ่ะอยากฟังเด็กๆทำอะไรอ่ะก็อยากฟังเด็กๆโทรเข้ามาหรือว่าส่งข้อความมาส่งข่าวเล่าเรื่องนะมันเป็นยังไงนะส่งข่าวเล่าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวฟังจิงเกิ้ลเพราะๆกันก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่ครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเด็กๆเนาะส่งข่าวกันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เช้าวันนี้เจออะไรกันมาบ้างเรียนวิชาอะไรกันได้ทำอะไรกันเนาะบางคนอาจจะได้ไปทัศนศึกษาบางคนก็เรียนวิชาใหม่ๆนะครับเนี่ยบอกได้เลยส่งข่าวได้เลยเรื่องที่เด็กๆชอบและไม่ชอบสนุกและไม่สนุกเป็นยังไงหรือว่าระหว่างเนี้ยกลับบ้านเป็นยังไงบ้างฝนตกเนาะจะเป็นยังไงรถจะติดแค่ไหนเป็นยังไงก็เล่าเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนี่แหละครับ4ช่วงในรายการที่เราเตรียมไว้ให้เด็กๆได้รับฟังกัน
0: ค่ะตอนนี้เราก็จะแนะนำตัวเองนะคะ
1: คร
0: เราย้อนหลังมา
1: ได้
0: เชิญเลยค่ะ
1: ถ้าย้อนหลังเจ้านี่ลองส่งเสียงก่อนเลย
0: ใช่
1: ผมไก่คอยาวครับผมหมูตัวกลมเพื่อนไก่ครับ นี่กบว่าไงกบเสียงใส
0: กบอบค่ะแล้วก็พี่กระดิ่งปิ้งปิ้ง แล้วก็มีใครต่อคะ
1: ถ้าย้อนหลังนี่ต้องแนะนำผู้ควบคุมเสียงเราก่อนดีไหม
0: ใช
1: ่ค่ะใช่เด็กๆครับวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่แว่นชายาพี่แว่นนวิตะผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับหลังจากนั้นก็จะมีพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีลุงโต้คุณโตๆชอบวาดการ์ตูนมีพี่แมวคนรักแมวแล้วก็
0: มีป้าพันธ์ค่ะมีสองฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนทำไมต้องแนะนำย้อนหลังเป็นการฝึกสมองเด็กๆค่ะนะเดินหน้าถอยหลังฝึกกันไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแล้วก็เหมือนท่องสูตรคูณอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่ะหรือว่าอะไรนะแต่กอไก่ถึงหอนุ่งคู่นี่ยากหน่อยยากหน่อยยากมากนะคะหนึ่งถึงสิบหรือเงี้ยง่ายๆหน่อยนะคะเป็นการฝึกสมองเรานะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสมันมีช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องใช่ไหมคะป้าพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องก่อนนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: คือป้าพันธ์นั่งรถสองแถวออกมาจากบ้านนะคะแล้วก็คนน้อยมากเลยนะทางซ้ายป้าพันธ์เป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ทางขวาป้าพันธ์เป็นเด็กนักเรียนสองคนนะคะแล้วป้าพันธ์ก็นั่งรถสองแถวที่เป็นคันใหญ่ซึ่งไม่เคยนั่งนะก็ถามเขาถามผู้ชายทางด้านซ้ายมือบอกว่าค่ารถเท่าไหร่คะเขาก็บอกว่าไม่ทราบครับก็เอาไงดีนะแล้วก็หันไปเจอเด็กนักเรียนสองคนกำลังคุยกันอยู่พันก็เลยบอกว่าน้องๆ นะค่ารถเท่าไหร่ลูกหนูค่ารถเท่าไหร่ครับเขาก็บอกว่า5 บาทครับผมแต่งชุดนักเรียนครับ5 บาทบอกเอาแล้วถ้าป้าแต่งชุดนักเรียนอ่ะจะ5 บาทไหมได้ครับแต่วันนี้ป้าต้องเสีย10 บาทเพราะว่าป้าไม่ได้แต่งชุดนักเรียนน่ารักไหมคะก็เลยบอกขอบคุณครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกที่เด็กๆ เขาก็กล้าที่จะบอกว่าเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วเราก็ลองถามเด็กๆดูซิเขาจะรู้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประพันธ์จะส่งข่าวเล่าเรื่องก็คือเด็กๆคะใครที่เพิ่งฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสใหม่ๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมไม่รู้ชื่อเพลงอ่ะผมรู้แต่เพลงฮิตๆในปัจจุบันเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดเราจะฟังเพลงเด็กที่เหมาะกับวัยของเราเนี่ยมันมีเพลงเยอะแยะมากมายเด็กๆไม่ต้องจำชื่อเพลงก็ได้ถ้าจำไม่ได้แค่บอกว่าเกี่ยวกับต้นไม้ครับเกี่ยวกับอะไรเท่านั้นแหละนะเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้อาหารเมฆฝนจักรจันทร์ว่าวผีมีหมดเลย
1: รถยนต์จรวดอวกาศดวงดาวนี่
0: ทุกเรื่องเด็กๆบอกมาเลยเดี๋ยวพ่อพันหาให้ถ้าไม่เจอก็เป็นอะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงกันนะคะตกลงนะคะ
1: คร
0: ับเอาล่ะงั้นเราจะเริ่มแล้วนะวันนี้เดือนใหม่ด้วยวันที่1เลยเด็กๆค่ะสวัสดีพี่หมีเขาก่อนพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกเสมอนะคะวันนี้วันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลาเขียนที่ในสมุดนักเรียนอย่าลืมนะคะ1กันยายนแล้วนะคะเดือนใหม่แล้วนะคะนะ
1: บางคนอาจจะเผลอนะ
0: ใช่
1: เก่า
0: ช่วงแรกก็จะเป็นคำถามเลยนะคำถามเด็กๆต้องฟังเสียงดีๆนะคะฟังเสียงดีๆนะคะบางทีเสียงมันใกล้เคียงกันมากลองสังเกตดูเล็กๆน้อยๆในเสียงนั้นนะคะเราก็ต้องเงียบถูกไหมคะมีสมาธิมาฟังเสียงคำถามกันในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เฮ้ยเสียงอะไรเนาะ
1: เคยได้ยินไหมคะ
0: เคยได้ยินไหมตอนนี้พี่แมวลังเล
1: เดี๋ยวสักพักหนึ่งพระพันจะบอกใบ
0: ลังเลอยู่
1: แต่ให้เด็กๆเนี่ยลองตัดสินใจดูก่อนถ้ามันไม่ได้จริงๆนะก็บอกมาก็ได้บอกว่าผมอยากให้พระพันบอกใบครับแล้วเดี๋ยวพระพันบอกใบให้นะคะแต่เสียงเนี่ยพันเสียงอะไรคะ
0: แต่ตอนนี้ถ้าใครตอบได้นะก็โทรศัพท์มาก่อนก็ได้02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบได้นะคะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio สะกดนะคะ chularadio ค่ะ
0: ครับ
1: chularadio เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงอะไรใครทำอะไรนะคะจะบอกมาเยอะๆก็ได้นะคะถ้าเด็กๆบอกโอ้ง่ายๆหมูหมูได้ยินบ่อยๆนะก็บอกมาได้เลยนะคะแล้วตอนเนี้ยก็ยังไม่มีเด็กๆตอบมาแสดงว่ามันยากเหลือเกินใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเด็กๆก่อนเราเด็กๆฟังนิทานก่อนก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: เด็กๆครับนิทานชุดเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอตอนเจ้าปีศาจที่ชอบอ่านหนังสือในเมืองปีศาจนี่ก็จะมีปีศาจแต่ละตนนี่ไม่เหมือนกันเลยนะเออบางตัวนี่บินได้ก็มีมีปีกก็มีอ๋อนี่เนาะแล้วแบบปีกเหมือนค้างคาวเลยเขาเรียกเจ้าปีศาจค้างคาวนี่เนาะบางตัวนะมันมีเกล็ดเหมือนปลาแล้วว่ายน้ำเก่งดำน้ำได้ก็เป็นปีศาจปลาแล้วปีศาจก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะมีปีศาจอยู่ตนหนึ่งนะครับจะตนเนี้ยเพราะปีศาจทั้งหลายจะเรียกมันว่าปีศาจตาโตอะแสดงว่าดวงตาของมันจะต้องโตและกลมใสเลยนะตาโตเลยนะเวลามันเดินมามึนๆเนี่ยโหตาเรืองแสงสว่างน่ากลัวเหมือนกันนะเจ้าปีศาจตาโตนะครับแล้วเจ้าปีศาจตาโตนี่มันมีนิสัยยังไงมันชอบอะไรเด็กๆรู้ไหมเจ้าปีศาจตาโตนี่ไม่เหมือนปีศาจในเมืองปีศาจทุกตัวเลยนะเพราะว่านิสัยของมันแปลกมากเลยมันเป็นปีศาจที่ชอบอ่านหนังสือครับนี่ทุกๆวันเลยนะปีศาจตัวอื่นเนี่ยเวลาเขาเดินผ่านไปมาอย่างเจ้าปีศาจขายาวกำลังเดินย่องแย่งมาว่ากับเจ้าปีศาจปากแหลมเดินผ่านมาแล้วก็ที่ใต้ต้นไม้ในเมืองปีศาจเขาก็มองเห็นเอ๊ะนั่นนั่งป่าโตอยู่โคนต้นไม้นี่อ่านหนังสือนี่นะเขาก็เลยมาทักเจ้าปีศาจตาโตว่ายังไงปีศาจตาโตทำอะไรอยู่เหร
1: อฉันอ่านหนังสือเรื่องไส้เดือนอยู่
0: ฮะ
1: ตัวมันเล็กๆกับฉันก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามันไงนะมันก็มีประโยชน์นะเนี่ย
0: เหรออ
1: ่
0: านใกล้จบหรือยัง
1: เกือบแล้ว
0: เดี๋ยวมาเล่าให้ฉันฟังได้ไหม
1: โอ้ยได้เลย
0: ว่าฉันขี้เกียจอ่าน
1: ได้ได้ได
0: ้พวกปีศาจส่วนใหญ่ไม่อ่านหนังสือหรอกขี้เกียจอ่านมีแต่เจ้าปีศาจตาโตนี่ชอบอ่านมากเลยนะแล้วนอกจากมันจะชวนเนี่ยนะวันนั้นมันก็วิ่งมันก็เดินถือหนังสือไปหาเจ้าปีศาจปลาครับเจ้าตัวนี้มีเกล็ดก็ยืนหนังสือให้อ่ะปีศาจปลาฉันว่านายต้องชอบเล่มนี้แน่เลย
1: เรื่องอะไรเหรอ
0: มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสาหร่ายอ่ะสาหร่ายรู้จักใช่ไหม
1: มัน
0: เป็นพืชน้ำนะที่นายดำลงไปเวลานายว่ายน้ำแล้วนายเจอมันเยอะแยะที่นายก็เด็ดมากินด้วยเนี่ย
1: ใช่
0: แต่นายไม่รู้จักมันเลยใช่ไหม
1: ฉันงับแต่ฉันชอบนะมันพลิ้วไปพลิ้วมาเอาไว้เวลาคันๆก็เอาไว้เก่าได้นิดหน่อยนะ
0: นี่แหละนายต้องอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับสาหร่ายเล่มนี
1: ้ดี
0: นะสนุกนะฉันอ่านจบแล้วเนี่ยฉันมีความรู้เรื่องสาหร่ายเยอะเลย
1: ขอบคุณ
0: นี่นะครับนี่เจ้าปีศาจผมเจ้าปีศาจตาโตนี่อ่านวันละเล่มเลยนะพระพันธ์มันอ่านไวครับเพราะว่าทำไมถึงอ่านไวรู้ไหมพระพันธ
1: ์
0: ตาโตไงล่ะมองปุ๊บก็ปุ๊บเห็นเร็วเลย
1: นี่ปีศาจตาโตทำไมเธอชอบอ่านหนังสือเหรอ
0: ปีศาจตาโตก็บอกโอ้โหหนังสือมันมีเรื่องสนุกแล้วเรื่องที่น่ารู้ที่ฉันไม่รู้มากมายเลยอะโอ้ฉันไม่รู้เลยเมื่อวานนั้นฉันอ่านเรื่องภูเขาน้ำแข็งโอ้
1: แล้วยังไงอะ
0: ก็ที่น้ำท่วมเยอะๆบางทีภูเขาน้ำแข็งมันละลายไง
1: ทำไมมันละลายเหรอ
0: ก็มนุษย์ทำให้โลกมันร้อนขึ้นไง
1: โอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: แต่ปีศาจอย่างเราไม่เคยทำโลกร้อนนะ
1: ไม่เคยเหรอ
0: ไม่เคย
1: โอ้แย่แล้วนะ
0: เนี่ยเพราะเราไม่มีรถที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รู้จักไหม
1: ใช่แล้วชอบตัดต้นไม้กันด้วยนะฉันว่านะ
0: ปีศาจอย่างเรารักต้นไม้เราไม่ตัดเนี่ยแหละน้ำมันก็เลยท่วมเนี่ยฉันอ่านเรื่องภูเขาน้ำแข็งแล้วฉันโอ้โหรู้สึกเป็นห่วงมากเดี๋ยวน้ำจะท่วมโลกเลย
1: โอ้ยอันตรายมากมากเลยนะเนี่ย
0: มันจะต้องมาท่วมเมืองปีศาจแน่เลย
1: โอ้ย
0: เนี่ยแหละครับแต่เจ้าปีศาจตัวโตก็อ่านนะแต่ถ้าปีศาจตัวไหนไม่อยากอ่านมันก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับชอบเล่ามากเลยนะครับปีศาจทั้งหลายก็เดินตามเลยโอ้วันนี้เจ้าปีศาจพุงกลมที่เมื่อวานเนี้ยที่ไม่กินผักอ่ะแต่ตอนนี้กินแล้วเนี่ยก็เดินตามปีศาจตาโตต้อยๆเลยนี่ตาโตนายอ่านเรื่องผักไปแล้วใช่ไห
1: ม
0: ฉันอยากรู้ว่าผักชนิดไหนมีวิตามินซีมากเนี่ยนายจะบอกฉันใบ้บ้างไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวฉันขอค้นคว้าก่อนนะ
0: ได้เพราะว่าบ้านนายมีหนังสือเยอะใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วถ้านายค้นแล้วอ่านแล้วมาบอกด้วยนะ
1: ได้
0: แต่เขาบอกว่าอะไรที่มันแดงๆมันมีอะไรนะเบต้าแคโรทีนไม่ใช่เหรอกินแล้วดีเนี่ย
1: ฉันก็ยังไม่รู้เลยแล้วไปบ้านฉันไหมล่ะไปนั่งค้นกันนะ
0: โอ้ยดีไปเลย
1: จะได้รู้ด้วยไง
0: นี่แหละครับโอ้ดังนั้นนะครับเจ้าปีศาจตาโตนี่ก็อ่านหนังสืออยู่จนดึกทุกคืนเลยนะครับนี่นะครับนี่แ ต่วันหนึ่งนะครับเจ้าปีศาจตาโตก็ตั้งใจนะครับเพราะว่าวันนี้มันได้หนังสือเล่มใหม่มา
1: ดีจังเลย
0: หนังสือเกี่ยวกับผีเสื
1: ้อ
0: นี่เปิดเลยผีเสื้อเดี๋ยวจะอ่านแล้วมีรูปแล้วเราจะไปสำรวจผีเสื้อ
1: เฮ้ยตัวนี้สวยจัง
0: พอมันเปิดมานะครับเจ้าปีศาจตาโตเขาต้องบอกว่าโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเรา
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: เด็กๆครับเจ้าปีศาจตาโตพบว่าตอนนี้ดวงตาของมันเนี่ยพร่าๆมัวๆมองตัวหนังสือในเล่มไม่ชัดมองรูปก็ไม่ชัดครับ
1: อ้าว
0: อ่านไม่ได้ดูไม่ได้แล้วเนี่ยบอกเฮ้ยไปล้างหน้าก่อนนี่เพื่อจะชัด
1: ใช่
0: มาดูอีกก็เห็นไม่ชัดอยู่ดีอ่ะเฮ้ยทำไมมองหนังสือแล้วมันมัวๆอย่างเงี้ย
1: ทำไมปีกผีเสื้อมันมีหลายปีกซ้อนกันเนี่ย
0: ทำไมเราตาลายอย่างเงี้ยมองไม่ชัดเลย
1: โอ้ย
0: แย่แล้วต้องไปถามปีศาจตัวอื่นหน่อยละเนาะว่าเป็นยังไงนะครับเจ้าปีศาจตาโตก็เลยรีบเลยไปถามหมอในเมืองปีศาจนี่เมืองปีศาจซึ่งหมอในเมืองปีศาจก็ดูไปตรวจมาเขาบอกไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่เคยมีปีศาจตัวไหนมีอาการตาพร่ามัวเลยเหมือนเจ้าเลยแล้วหมอก็ถอยไปห่างๆชูให้ดูนี่กี่นิ้วเห็นไหม
1: ผมไม่แน่ใจครับ
0: ไหนเอาตอบดิกี่นิ้ว
1: 3ครับ
0: อ้าวไม่ใช่ฉันชูแค่2เอง
1: ว้า
0: แสดงว่าเจ้าตาลายแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้แย่เลยเนี่ยครับเจ้าปีศาจตาโตก็เดือดร้อนมากเลยใช่ไหมเพราะมันชอบอ่านหนังสือน
1: ี
0: ่ตอนนี้สายตามันมองตัวหนังสือไม่เห็นแล้วอะ
1: หมอแล้วผมทำไงล่ะครับผมจะอ่านหนังสืออะครับ
0: ก็รอไปก่อนอาจจะหายเองก็ได้เนาะ
1: โอ้
0: เจ้าปีศาจตาโตก็เลยนั่งเศร้าเลยเดินมานะครับเมื่ออ่านหนังสือไม่ได้มันก็ไปนั่งเศร้าอยู่โคนต้นไม้ตอนกลางคืนมันก็ได้ยินเสียงตัวอะไรร้องนะเนี่ยมันคือนกฮูกตัวหนึ่งนั่นเองนกฮูกตัวนี้ก็บินไปบินมาระหว่างเมืองปีศาจกับเมืองมนุษย์อยู่เสมอเจ้านกฮูกนกฮูกก็ได้บอกกับปีศาจตาโตว่านี่ปีศาจตาโตเจ้าเคยไปที่เมืองมนุษย์ไหม
1: ไม่เคย
0: เมืองมนุษย์นะพวกมนุษย์เขาชอบอ่านหนังสือกัน
1: อุ้ยจริงเหรอ
0: เออแล้วเขามีหนังสือมากมายเนี่ยเจ้าลองไปดูสิเผื่อเขาจะช่วยเหลือเจ้าได้ให้จะให้กลับมาอ่านหนังสือได
1: ้แต่ฉันอ่านไม่ได้นะหนังสือตาฉันไม่ค่อยดีแล้ว
0: นี่แหละลองไปถามพวกมนุษย์ก่อนดีไหม
1: เขาทำได้เหรอ
0: เขาน่าจะมีความรู้นะเพราะว่าได้ข่าวว่าเมืองมนุษย์มีหนังสือมากกว่าเมืองปีศาจเยอะเลย
1: โอ้ยเอาแล้วเขามีปัญหาแบบฉันไหมเนี่ยฉันดูไม่รู้เรื่องเลยหนังสือเนี่ยตอนนี
0: ้ไม่รู้เหมือนกันไปเถอะไปเจ้าหนูก็บินนำหน้าปีศาจตาโตครับว่าปีศาจตาโตบอกโอ้ยฉันมองทางไม่ค่อยชัดบินช้าๆหน่อยอย่าบินไปไกลเจ้าปีศาจตาโตก็เข้ามาในเมืองมนุษย์แล้วแต่มันยังไม่รู้จะไปที่ไหนมันเลยก็เลยรู้สึกอยากไปที่มันอยากจะไปมากเลยก็บอกนกฮูกพาฉันไปที่ร้านหนังสือเลยได้ไหม
1: โอ้ยได้เลยฮูกอยู่แถวนี้เอง
0: เจ้าปีศาจตาโตก็เดินไปนะครับตามนกฮูกไปแล้วก็เจอร้านหนังสือร้านหนึ่งมันตื่นเต้นมากเลยโอ้ยเป็นอย่างที่เจ้านกฮูกบอกเลยอะที่เมืองปีศาจว่ามีหนังสือเยอะแล้วนะแต่แค่ร้านนี้ร้านเดียวอ่ะมีหนังสือมากกว่าที่เมืองปีศาจอีกเต็มเลยมีหนังสือเป็นชั้นๆเลยทั้งเล่มหนาๆเล่มบางๆเล่มอะไรโอ้ยเนี่ยมันรีบเข้าไปดูใหญ่เลยนะปรากฏคุณลุงเจ้าของร้านเห็นเจ้าปีศาจเข้ามาก็คิดว่าเป็นคนจะมาซื้อหนังสือใช่ไหมก็คุณลุงก็เดินเข้ามาถามว่ายังไงครับ
1: โอ้หวังไงแล้วอ๋อต้องการหนังสือเล่มไหนเดี๋ยวจะหยิบมาให้เลือกดูนะ
0: เจ้าปีศาจตาโตก็บอกโอ้คุณเป็นเจ้าของร้านเหรอครับ
1: โอ้ใช่
0: ปีศาจตาโตเขาพูดได้เสียงที่เศร้ามากว่าผมชอบอ่านหนังสือมากเลยแต่ตอนนี้ผมอ่านไม่ได
1: ้เอ้าทำไมล่ะ
0: ผมมองตัวหนังสือไม่ชัดซะแล
1: ้
0: ว
1: สงสัยไหนนะลองนี่กี่นิ้ว
0: สองนิ้วครับ
1: โอ้มันไม่ใช่แล้วล่ะสายตาต้องสั้นแล้ว
0: อุ๊ยเป็นยังไงล่ะครับสายตาสั้นเนี่ย
1: คือมันก็อ่านได้แค่ไกลๆไง
0: เหรอครับ
1: ก็ต้องใส่แว่นตาเห็นฉันไหมฉันก็ใส่อยู่
0: เด็กครับคุณลุงเจ้าของร้านนี่เขาใส่แว่นตาด้วยนะครับเจ้าปีศาจตาโตก็มองเพราะว่าในเมืองปีศาจนี่ไม่มีปีศาจตัวไหนใส่แว่นตาเลยเนาะคุณลุงก็เลยบอกอ้าวลองอย่าให้ยืมแว่นลองสวมหน่อยสิ
1: ครับ
0: เจ้าปีศาจก็รับแว่นจากคุณลุงไปสวมแล้วก็คุณลุงก็เปิดหน้าหนังสือให้ดูปรากฏว่าเจ้าปีศาจดีใจมากเลย
1: โอ้ยชัดเจนเลยครับคุณลุงผมเอาวันนี้ได้ไหมครับ
0: ล ลุงบอกอ้าวเอาไปแล้วลุงก็ไม่มีแว่นใช้นะสิ
1: โอ้ยแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับ
0: ลุงบอกมาเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านที่เขาตัดแว่นไปให้คุณหมอวัดสายตาแล้วตัดแว่นหน่อย
1: โอ้ยมีคนทำอย่างนี้ด้วยเหรอครับ
0: ทำได้พวกมนุษย์นะเวลาสายตาสั้นมองอะไรไม่ชัดนะเขาก็จะอาศัยแว่นสายตาในการช่วยนะ
1: โอ้ยดีมากเลยครับขอบคุณคุณลุงครับ
0: คุณลุงก็รีบพาเจ้าปีศาจไปที่ร้านหนึ่งที่มีผู้ชำนาญการเลยนะจัดแจงวัดสายตาเลยนะครับนี่แล้วก็รู้ว่าโอ้โหสายตาสั้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะหลายร้อยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดแว่นให้นะครับนี่จากนั้นนะครับเจ้าของร้านที่เป็นช่างตัดทำแว่นตาก็ตัดแว่นอย่างดีเลยนะครับให้กับเจ้าปีศาจตาโตเจ้าปีศาจรับไปปุ๊บสวมมันก็รู้สึกโอ้มองชัดเลย
1: โอ้ยทุกอย่างสว่างชัดเจนครับขอบคุณมากเลยครับ
0: นี่แล้วมันก็รีบไปที่ร้านคุณลุงเลยเนาะแล้วก็ไปเปิดหนังสือดูปรากฏว่าโอ๊ยคราวนี้อ่านได้ทุกเล่มเลยคุณลุง
1: โอ้โหผมมีความสุขมากเลยคุณลุงครับขอบคุณที่สุดเลยผมจะซื้อกลับบ้านผมเยอะๆเลยคร
0: ับ ใช่วันนั้นเจ้าปีศาจตาโตก็เลยอุดหนุนคุณลุงซื้อหนังสือกลับไปตั้งใหญ่เลยนี่หลายสิบเล่มเลยนะครับเด็กๆนี่แล้วก็เดินกลับบ้านทำเพลงเนอะเด้อบอกอีกแล้วคุณลุงบอกต้องระวังดีๆนะอย่าทำแว่นหายทำแว่นแตกนะแย่เลยนะ
1: โอ้ถ้าแตกแล้วผมต้องมาหาคุณลุงใหม่ละครับร้านนั้นผมก็จำไม่ได้อยู่ตรงไหนอ่ะ
0: เห็นไหมเจ้าปีศาจก็กลับสู่เมืองปีศาจนะครับตอนนี้นะครับถ้าเด็กๆได้มีโอกาสผ่านไปที่เมืองปีศาจเด็กๆจะเห็นปีศาจตนหนึ่งซึ่งไม่เหมือนปีศาจตนใดเจ้าปีศาจตัวนี้ใส่แว่นสายตาอันโตนั่งอ่านหนังสืออย่างมีความสุขแน่นอนมันก็คือเจ้าปีศาจตาโตนั่นเอง
1: โอ้ยจบแล้วแต่ปีศาจตาโตนี่มีเพื่อนเยอะนะ
0: ใช่ครับ
1: ชอบมาให้เพื่อนๆปีศาจทั้งหลายก็มาให้เล่าเรื่องสนุกๆ
0: ใช่ครับดีเจ้าปีศาจตัวก็รำคาญกันนะ
1: เอออ่านเองสิ
0: อ่านเองบ้างสิจะให้ฉันเล่าอย่างเดียวได้ยังไงล่ะ
1: ใช่อ่านเองสนุกกว่านะ
0: ครับนี่แหละครับจบแล้วครับเรื่องของปีศาจตาโตผู้ชอบอ่านหนังสือนะครับ
1: พูดถึงอ่านหนังสือพี่แมวก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วเขาก็จะแนะนำหนังสือสนุกสนุกมาให้ป้าพันอ่านตลอดเลยพี่แมวเอาหนังสือเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์มาให้ป้าพันอ่านเกี่ยวชื่อเรื่องอะไรคะ
0: หุ่นยนต์ผจญภัยในป่าใหญ
1: ่เด็กเคยได้ยินไหมเคยอ่านไหม
0: สนุกมากเลยเด็กๆไปหามาอ่าน
1: เออเกี่ยวกับอะไรคะ
0: เป็นหุ่นยนต์ตัวนึงซึ่งเขาจะส่งไปเป็นหุ่นยนต์ทำงานในเมืองแต่ว่าพอดีเรือที่ส่งเจ้าหุ่นน่ะมันเรือล่มไงหุ่นยนต์ก็เลยลอยไปติดเกาะที่มีแต่สัตว์ป่าทั้งนั้นเลยหุ่นยนต์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสัตว์ทั้งหลายแล้วไปช่วยหัดให้ลูกห่านบินได้ด้วย
1: เรื่องนี้
0: สนุกมากเลยนะ
1: ก็ฟันยังอ่านไม่จบแต่ว่าสนุกได้ดูการ์ตูนแล้ว
0: นะครับเนี่ยเป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็สนุกนะคร
1: ับ ใช่สนุกมากแบบได้น้ำตาไหลเล็กน้อยนะซาบซึ้งเด็กๆค่ะไปอ่านดูนะคะอันนี้ต้นพี่โตๆหน่อยพออ่านเสร็จก็เล่าให้น้องๆฟังว่าโตขึ้นเขาจะได้อ่านหนังสือสนุก
0: เล่มนี้คนเขียนก็ตั้งใจให้เด็กประถมอ่านเลย
1: ค่ะเด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสก็นิทานกันจบไปแล้วนะคะ
0: คร
1: เราจะทวนคำถามแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงกันค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะพี่แมวยังตัดสินใจไม่ได้เลยระหว่างเสียงว่าจะเป็นเสียงอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวฟังนะ1 2 3

0: ที่เด็กฟังดีๆนะคะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไงมันเมื่อยแต่อร่อย
1: งั้นพี่แมวพอรู้แล้วทำเมื่อยและอร่อย
0: เมื่อยแต่อร่อย
1: เนอะเด็กๆทำได้ไหมเสียงนี
0: ้
1: ได้ไหม
0: ได้
1: ได้พี่แมวนี่ตอนเด็กๆก็ทำตอนเขาโดนใช้ให้ทำบ่อยเลย
0: ใช่ไม่อันตรายด้วย
1: ไม่อันตราย
0: ไม่อันตรายด้วย
1: แต่แล้วก็เบื่อๆแต่ทำแล้วได้กินของอร่อยนี่นะสนุกดี
0: ไม่อันตรายไม่มีอะไรขมขื่นอะไรทั้งสิ้นเลย
1: แล้วถ้าเราทำดีเนี่ยผู้ใหญ่ก็ชมเลยนะโ
0: อ
1: ้เก่งจังเลยนี่ดูสิ
0: ใช
1: ่นะครับต่อมาเลยนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: พอจะรู้เรื่องไหมเด็กๆครับพอจะได้ไหมใครอยากให้ใบอีกก็บอกนะ แต่ว่าถ้ารู้แล้วก็กิ้งมาเลยนะคะโทรศัพท์มาหรือว่าพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @JulaRadio ค่ะ LINE @JulaRadio นะคะมีโทรศัพท์แล้วดีใจที่สุดเลยเย้
1: ครับสวัสดีครับ
0: ยังละเขายังไม่ได้ส่งให้เราเลย
1: ไม่ได้ส่ง
0: เราดีใจเกินเหตุ
1: ดีใจ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีครับอยู่ไหมครับเราคุยกันเลยคร
0: ับ มาแล้ว
1: มาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: ยาย
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะพี่แจ๊แล้วก็ประพันธ์
0: สวัสดีค่ะอันนี้คุณยายปราณีเหรอคะ
2: จ้าจ้า
0: อ๋อ
2: มีของขวัญเขาไปเล่นกับคุณแม่เขาข้างนอก
0: คุณยายเลยอดใจไม่ไหวใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้ฟังใช่ค่ะ
0: ของถนัดไหมคะ
2: คุณยายตอบแทนได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับตอบได้เลย
2: เสียงที่คุณยายชำนาญมากคือเสียงโขลกน้ำพริกค่ะ
0: เสียงโขลกน้ำพริ ก
1: นะ
2: เด็กๆเลย
0: นะคะแล้วน้ำพริกอะไรคะ
2: พริกแกงอะค่ะแกงอะไรก็ต้องใส่พริกแกง
0: โอ้แล้วค่ะที่คุณยายทำอร่อยที่สุดคืออะไรคะ
1: ที่ของขวัญชอบกินด้วย
2: หลายอย่างค่ะอะไรก็ว่า
0: เอาอย่างเดียวค่ะที่แบบ
2: อย่างเดียว
0: น้ำพริก
2: ก็น้ำพริกเผา
0: พริกเผาโอ้ก็ทำยากเหมือนกันนะคะ
2: ค่ะเผาคั่วแล้วก็ทำแล้วก็ใส่ประคำเปียกใส่น้ำน้ำปี๊ดจ้ะใส่กุ้งแห้งหน่อยนึงจ้ะ
0: โอ้โหน่าอร่อย
1: อร่อยเลย
0: อร่อยมากแล้วทั้ง
2: แกง
0: ค่ะ
2: ทั้งแกงก็แกงเขียวหวานมือปลาตาย
1: โอ้โหนี่สุดยอดเลย
0: โอ้โหบ้าน
2: เรา
0: ค่ะ
2: เราก็ขูดเอง
1: โอ้โหนี่หอมมันกะทิมาก
0: แล้วขูดเองอีก
2: ก็คิดถึงนะคะแฟนหลานนะ
0: ขอบคุณคุณยายค่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณยายจะขอเพลงอะไรไหมคะเพลงเด็กๆอะค่ะ
2: ขอเพลงเด็กๆก็ของขวัญขอเพลงอะไรยืนน่ะแล้วก็ตอนนี้คุณยายจะขอเพลงเด็กก็เพลงมันมีหลายเพลงน่ารักทุกเพลงแล้วแต่ให้ทั้งสองท่านจัดให้แล้วกันค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะคุณยายปราณีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากสวัสดีน้องของขวัญนะคะสวัสดีค่ะ
1: เรามาคุยกับเด็กๆต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อธันวาราศีธนูคนนั้นเหมือนเดิมครับวันน
1: ี้มาแล้วธันวาราศีธนู
3: แล้วครับมีฝาแฝดผมอยากโทรครับ
1: เหรอชื่ออะไรครับฝาแฝด
3: ผมไม่มีนะไม่อยากครับ
1: ครับ
3: ค่ะผมคิดว่าเป็นเสียงตำส้มตำแบบเขาเรียกเวลาส้มตำใช
1: ่
3: ไหมคร
1: ับ ตำส้มตำ
3: ปูที่แล้ว
1: ครับ
3: ก็ที่ช่างปั้นดินเขาทำใช่ไหม
1: อ๋อครกหินนะครกหินเนาะ
3: แล้วเขาส้มตำมาตำส้มตำให้เป็นส้มตำครับ
0: อือหนูทำเป็นไหมลูก
1: เ
3: ออก็ไม่เป็นครับแต่แม่ผมตระกูลแม่ผมทำเป็นเลย
0: นี่
1: แล้วเขาช่างสังเกตด้วยนะเขาดูว่าเออครกมันทำด้วยอะไรด้วย
0: นะ
1: ธันวาเนี่ย
0: เข้าใจ
1: เป็นคนช่างสังเกต
0: อันนี้ธันวาตอบใช่ไหมคะ
1: ธันวา
0: แล้วเพื่อนหนูล่ะ
1: ที่บอกเป็นคู่แฝดชื่ออะไรครับ
3: แฝดเหรอครับ
1: ใ
3: ช่ใช่ไหมครับเขาไปเล่นชิงช้าแล้วเขาบอกว่าอยากตอบแทนมันแต่รอนานเกินไปนี่แหละเขาก็เลยเบื่อ
0: โถเขาชื่ออะไรคะ
1: เขาชื่ออะไรครับ
0: เขาชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ
1: ชื่ออะไรครับ
0: ชื่ออะไรนะคะ
3: มินาเป็นฝาแฝดผมครับ
0: มินามอม้าสระอีนอนหนูสระอา
3: ช่ครับดูได้ไงเนี่ยคนเหนือต้องชื่อมีนา
0: เออเห็นไหมมันมั่วๆดาวเอามีนาครับประพันธ์ตะโกนดังเลยดูได้ยินไหมจะมาตอบมีนาครับประพันธ์รออยู่ครับ
1: ครับมีนาครับชื่อเทนะ
0: เดือนมิถุนายนนี่เดือนธันวาพ่อเขาตั้งชื่อ
1: ตั้งชื่อเนาะมาไหมครับมีนาครับ
0: มีนาเสียงอะไรครับอยากฟังอีกครั้งก็ได้นะครับทำไหมครับ
1: ทำไหม
0: มีนานี่ผู้หญิงผู้ชายมาเลย
1: เนาะเขาคู่แฝดเนี่ยน่าจะผู้ชายเนาะมาไหมครับ
0: มีนาจะฟังคำถามอีกครั้งไหมคะ
1: ฟังไหมครับ
0: ทำไหมเอาไม่ต้องรอแล้วก็พันเปิดให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ฟังอีกครั้งนะครับหนึ่งสองซ้ำ

0: เอาละครับตอบได้เลยครับ
1: คิดว่าเสียงอะไรครับ
2: ขอโทษที่เสียงก็คือนี่นะเขาไม่อยากโทรเขาวิ่งไป
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไร
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
1: ครับ
0: แล้วส่งข่าวก็เพลง
2: วันนี้ผมทำหุ่นยนต์ด้วย
1: เหรอ
0: ทำจากอะไรครับ
1: อืม
2: กระดาษแล้วก็มอเตอร์สองอัน
1: โอ้ทำไมกระดาษกล่องกระดาษกับมอเตอร์โอ้แสดงว่าทำแล้วเดินได้ไหมครับเดินได้ไหม
0: กับมอเตอร์
2: ก็
0: เ
2: ป็นตี
1: ตกครับครับเดิน
2: ผมไม่อยากขอเพลงคร
0: ับ ไม่อยากขอเพลง
1: ใช่ไหมครับ
0: มีเพลงหุ่นยนต์ด้วยนะ
1: มีเพลงเกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยนะเนี่ยทำไหม
2: ไม่อยากขอเพลงคร
0: ับ ไม่เป็นไรครับผม
1: ได้ครับ
0: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีน้องธันวาและน้องมินาและคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะเราให้เขารอนานหน่อยนึงเด็กๆคะคำถามสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ ฟังไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ฟังแล้ว
0: เมื่อสักครู่นี้ใครอยากตอบก็เชิญนะโทรศัพท์ก็ได้พิมพ์

0: พลงเด็กน่ารักไหมคะโอ้มีโทรศัพท์พอดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
2: น้องเอ๋ยขอวายค
0: ิ
2: ตต
0: ี้
2: ค่ะอ๋อ
0: น้องเอ๋ยคิตตี
1: ้เอ๋ยคิดว่าเป็นเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเอ๋ย
2: เส
1: ีย
2: งตำส้มตำค
1: ่
2: ะ
1: ตำส้มตำเนาะแล้วหนูตำเป็นไหมคะตำเป็นไหม
2: ไม่เป็น
1: ไม่เป็น
0: หนูเคยทำเสียงนี้ไหมคะ
1: อืม
2: เคยค่ะ
0: แล้วหนูทำอะไรคะ
2: เป็นอย
0: ู
2: ่ค่ะ
0: ทำอะไรนะคะ
2: มีครกเล็กๆอยู่
1: ม
0: ีอะไรนะคะ
1: ครกเล็กๆ
0: แล้วใส่อะไรลงไปอะคะใส่อะไรลงไปคะ
1: ตำเป็นของเล็ก
2: ล
1: ู
2: กป
1: ั
2: ด
1: ล
0: ู
1: กป
0: ั
1: ด
0: น่ารักจังใส่ลูกปัดนะ
1: ประพันธ์แต่ก่อนใส่ใบไม้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วใส่ใบไม้
1: นี่ใส่ลูกปัดนะก็สนุกเหมือนกันเนาะนะครับเนาะเอาละแล้วมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: ส่งข่าวเลย
2: ตอนนี้หนูกินไส้กรอกไส้กรอกแดงข้าวแตนแล้วก็ข้าวหมูแล้วก็มีแตงด้วยแต่คุณแม่ไม่ให้กินค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่า
0: อ๋ออีกทีนึงไส้กรอกไก่เหรอคะ
2: ไส้กรอกแล้วก็ไส้กรอกแดงข้าวแตนแล้วก็แคบหมูค่ะ
1: แคบหมู
0: สารพัดเลยอร่อยเลยสิคะคุณแม่ก็น่ารักมากแล้วคอยดูว่าไหน
1: น่าจะกินอะไรไม่ควรจะกิน
0: สะอาดไหมส่วนผสมมีอะไรบ้างปลอดภัยไหมโอ้ขอบคุณคุณแม่เลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เพลง
0: เพลง
1: เขาเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับอยากฟังเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: ค้างคาวค
1: ่
2: ะ
1: ค้างคาว
0: น้องเอิงเอ๋ยจ๋าหนูเคยเห็นคุณแม่ทำเสียงนี้ไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: แล้วค
2: ุ
0: ณแม่คุณพ่อด้วยทำอะไรอะคะ
2: ตำกระเทียมค
1: ่
2: ะ
1: ตำกระเทียม
0: แล้วทำอะไรกินนะคะกินผสมกับอะไรคะ
1: ทำอะไรพ่อทำ
0: เป็นอาหารอะไรคะ
1: ไหนให้คุณพ่อช่วยทำครัว
0: เนาะ
1: ช่วยตำช่วยทุบกระเทียม
0: ข้าวผัด
1: โอ้ใช่เลย
0: โอ้นี่เราได
2: ้ช่วยตลอดเลยค่ะ
1: แล้วหนูก็ช่วยตลอดเลย
0: ดีข้าวผัดด้วยโอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ดีครับ
0: ครอบครัวนี้เขาทำช่วยทำกับข้าวทำข้าวกันด้วยขอบคุณนะคะเอิงเอ๋ยจ๋ากินให้อร่อยเลยนะคะ
1: ครับ
0: เคี้ยวแคบหมูให้ดังกรอบกรอบนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: อร่อยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้อร่อย
0: มีอีกสายนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับใครครับ
0: อ๋อไม่มีค่ะไม่มีผ่านก็มีใจนึกว่าจะมีอีกนะคะเด็กๆก็มีได้นะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ

0: ครับ
1: นะแต่ตอนนี้อยากให้ฟังเพลงที่เด็กขอมานะคะเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงยาวทั้งนั้นเลยยาวด้วย
0: โมครับ
1: น้องของขวัญฉายาวาดรูปเนี่ยขอเพลงมาประพันธ์ให้ฟังพรุ่งนี้เพราะวันนี้ถ้าเปิดไปหนูก็ไม่ได้ฟังเพราะหนูไปบ้านคุณแม่นะคะคุณยายขา
0: บ
1: อกคุณยายปราณีนะคะป้าจะเปิดให้ฟังพรุ่งนี้เนาะหนูจะได้ฟังเพลงเมฆฝนที่หนูขอนะคะอันนี้มาฟังเพลงผีเสื้อกันนะคะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกค่ะพี่ปรินฉายาบักขอมาแล้วก็น้องเอิงเอยฉายาคิตตี้ขอมา2คนเลยค่ะผีเสื้อ

0: ผีเสื้อ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะมีเพลงสนุกสนุกให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนะอีกหนึ่งเพลงนะคะนิ้วโป้งอยู่ไหนนะคะนิ้วโป้งอยู่ไหนเป็นเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้เพลงนี้พี่ปัญญาฉายาบุ้งขอมาเชิญฟังค่ะ

เด็กๆขายิ้มแย้มแก้มใสมีอีกหนึ่งเพลงอยากให้ฟังนะคะดังดอกไม้บานนะคะเพลงนี้โดยเสถียรธรรมสถานไม่น่าเชื่อว่าน้องตัวเล็กๆขอมานะคะน้องปฏิเวชฉายาเด้งขอมาค่ะดังดอกไม้บานฟังกันค่ะ

0: แย้มแก้มใสค่ะเพลงที่ดีเด็กขอมาได้ฟังครบหมดแล้วมาถึงคำถามค่ะ
1: ครับเรามาฟังเสียงนี้นะครับเด็กๆยังมีเวลาตอบได้นะครับตั้งใจฟังนะครับเป็นเสียงอะไร1 2 3
0: เดี๋ยวก็เสียงอะไรคะพระพันธ์บอกว่าแห่งนิดนึงหอมอร่อยเมื่อเสร็จแล้ว
1: หอมอร่อย
0: บอกเลยนะคะว่าเสียงอะไร
1: ครับเอาละครับท่านนึกออกนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะพระพันธ์เด็กๆจะอยากตอบมาก็ได้นะคะพระพันธ์จะอ่านคำตอบของคนอื่นๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็อยากจะกลิ้งมาก็เชิญได้เลยนะคะ คนแรกนะคะก็เป็นน้องชีสเป็นน้องของพี่หมีนะคะ น้องชีสบอกว่าเสียงมีดสับหมูครับ
1: อ
0: ่ะค่ะนะคะคุณยายปราณีนะคะซึ่งเป็นคุณยายของพี่ของขวัญฉายาวาดรูปเนี่ยพี่ของขวัญไปหาคุณแม่คุณยายบอกอดรนทนไม่ไหวเพราะว่าชำนาญการมากนะกับเสียงนี้นะคะคุณยายบอกว่าเสียงโขลกน้ำพริกค่ะคุณยายจะชอบทำน้ำพริกเผาแกงเขียวหวานมะพร้าวก็ขูดเองด้วยรับรองว่าอร่อยนะคะพี่ธันวาราศีธนูก็ตอบว่าเสียงตำส้มตำครกหินครับนี่ช่างสังเกตมากนะคะแล้วก็คู่แฝดคือน้องมินานะคะก็ไม่ได้ตอบนะคะรอนานไปนิดนึงแล้วก็น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้บอกว่าเสียงตำส้มตำค่ะนะคะแล้วก็หนูเคยตำนะคะตอนเล็กๆหนูใช้ลูกปัดนะคะก็ตำก็ก๊อกเล่นนะคะแล้วเห็นคุณแม่กับคุณพ่อตำนะคะตำกระเทียมเพื่อจะทำข้าวผัดโอ้โหเยี่ยมเลย
1: เราก็มาฟังเสียงนี้นะครับ
0: มีเด็กๆโทรมาเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: ทามมี่ค
0: ่
2: ะ
0: น้องทามมี่สวัสดีค่ะ
1: ฉายาว่า
2: แจ๊สเต้นแจ๊สค่ะ
0: เต้นแจ๊ส
1: ทามมี่ว่าเสียงอะไรคะ
2: เดี๋ยวคนสับหมูสับค
0: ่
2: ะ
0: คนสับ
1: หมูสับ
0: หมูส
1: ับครับแล้วทามมี่เคยช่วยสับหมูสับไหมคะเห็นไหม
2: จำไม่ได้
1: เ
2: ลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแต่เคยเนาะเป็นแม่ให้ช่วยจะได้หัดไว้จะได้เป็นเนาะได้ครับ
0: สงขาของเพลงค่ะ
1: สงขาได้เลยค่ะมีไหมมีคะวันนี้มีข่าวจะส่งไหม
0: ข่าวอะไรน่าตื่นเต้น
1: ไม่มี
0: เน
1: าะงั้นขอเพลงอะไรดีคะถึงเลยดีคะ
3: ฟังเร็ว
1: ๆสิเป็นเกี่ยวกับอะไรดีคะ
0: อะไรนะคะ
1: เพลงอะไรเอ่ย
2: แอนนา
0: แอนนาโอ้ได้เลยคนนี้ก็ชอบเพลงแอนนานะ
1: ได้คร
0: ับขอบคุณน้องทามมี่นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะนี่เด็กค่ะพ่อพัน
1: มีเจอเด็กโทรมาแล้ว
0: มีอีกแล้วเชิญ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับปริญฉายาบักครับ
1: บักเป็นเสียงอะไรครับ
4: เสียงคนตำส้มตำคร
1: ับ สำส้มตำอ่ะแล้วบุ้งนะครับบุ้งตอบได้ไหม
0: สำส้มตำ
1: บุ้งว่าไงครับบุ้งตอบได้ไหม
5: ยาแผลบุ้งครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: บุ้งว่าเป็นเสียงอะไรครับ
5: เสียงตำส้มตำครับ
1: ครับ
0: ตำส้มตำ
1: แล้วเด้งตอบไหม
6: ปฏิเวชยาเด้งครับ
1: ครับ
6: ตอนพูดที่ตอบแผลว่าน้องชอบพูดแบบมั่วซื่อ
1: ไม่เป็นไรให้น้องก็ตอบได้ตามที่เขาคิดไง
6: แต่ยาเด้งครับ
0: ครับ
1: เด้งคิดว่าเป็นเสียงอะไรครับ
6: เสียงคนตำส้มตำ
1: ครับได้เลย
0: หนูชอบกินไหมลูก
1: ชอบไหมชอบไหม
6: ชอบกิน
1: ดีเนาะมีผักด้วย
6: ชอบกินคร
0: ับ โอ้ยพูดเพราะด้วยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วอยากจะขอเพลงกันไหมคะ
1: ค่ะขอเพลงไว้เอ่ย
7: ให้พี่ของวันนะคะ
0: เชิญครับ
1: อ่ะว่ายังไงครับพี่บักครับ
7: เพลงรถตุ๊กๆคร
0: ับ ได้ครับวันนี้ฟังกันเลยนะครับ
1: แล้วน้องบุ้งอะครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับใกล้หมดเวลาแล้วทุ่มรีบขอแล้ว
0: เอาเพลงเดียวกันได้ไหมครับมันหมดเวลาแล้วครับ
1: เนาะฟังรถตุ๊กๆด้วยกันนะ
0: นะคะ
1: นะครับ
0: ได้ไหมครับ
1: นะครับครับได้ไหม
0: ครับครับขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับเด็กๆคะเฉลยนะคะเสียงตำตำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครกซึ่งเป็นครกหินด้วยนะคะทำแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะเด็กๆเก่งมากรับรางวัลค่ะ
1: หม
0: ดเวลาพอดีเลยวันนี้สนุกจริงๆเลยนะคะรายการของเด็กๆนะคะชื่อยิ้มแย้มแก้มใสฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
8: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
9: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
10: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
9: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
11: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
9: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
12: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
13: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาวิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
14: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
15: เจอกัน

0: ังจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้จับมือกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยแบตูรูคัลเจอรัลเซ็นเตอร์และมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโกจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เม็กซิโกร่วมสมัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้หอประชุมดร.เทียมโชควัฒนาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ในการจัดงานครับซึ่งเทศกาลภาพยนตร์ในครั้งนี้เขาก็จะมีการนำเสนอผลงานภาพยนตร์เม็กซิโกร่วมสมัยพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิชาการระหว่างเม็กซิโกและไทยซึ่งในวันที่3กันยายนตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นก็จะมีการฉายรอบปฐมทัศน์นานาชาติของภาพยนตร์เรื่องลาโบล่าเป็นผลงานการกำกับของอัลฟอนโซโคโรเนลพร้อมกับกิจกรรม Q&A กับผู้กำกับและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชาวไทยส่วนในวันที่4กันยายนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงก็จะเป็นการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษสำหรับนิสิตด้านภาพยนตร์และการบรรยายพิเศษพร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้สนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์ต่อด้วยกิจกรรมช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นกับการฉายภาพยนตร์เซบัสกาซึ่งกำกับการแสดงโดยเคนยามาควิสและลูน่าเนกรากำกับการแสดงโดยโทนาตูกาเซียครับเทศกาลในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความเข้าใจต่อภาพยนตร์สังคมและวัฒนธรรมเม็กซิโกร่วมสมัยผ่านการชมภาพยนตร์และการสนทนาข้ามวัฒนธรรมตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับประเทศเม็กซิโกใครที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิรัชกิจคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์022182229หรือ022182214หรือที่อีเมล comas.interfas@gmail.com ครับและอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
2: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
3: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
4: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
3: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
4: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
3: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
4: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
5: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip-hop and R&B That's all I want me
6: Hey คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
8: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาดีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
3: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ
5: ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพื่อประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายกแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนนี้ก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองเพ พร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์คณะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์ฟลูฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3,300,000ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1,800,000ไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1,000,000คนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood ซ 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
16: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
16: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี
18: ้ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง เวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
19: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสส

0: ภาพดีดีกับพี่มีรัศมีมณีนินค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องง่ายๆเรื่องที่บางทีถ้าทำไม่ได้นี่มันก็กลายเป็นเรื่องยากในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันเนาะกับเรื่องคิดมากนอนไม่หลับเรื่องใหญ่คนบ้านเราจริงไหมมีใครที่ฟังอยู่อาจจะบอกว่าใช่เลยคิดมากนอนไม่หลับอันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยแต่บางคนที่ไม่ได้คิดมากนอนหลับสบายก็อาจจะรู้สึกว่าสบายสบายไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จะอย่างไรเนาะเรื่องนี้นี่ถ้าใครเป็นนี่มันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยหมายถึงคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมันก็อาจจะแบบนอนไม่หลับเพราะว่าหมัดอาจจะมีเรื่องที่แบกอยู่ในใจเรื่องหนี้สินเรื่องลูกหลานเรื่องสุขภาพเรื่องคู่ครองนู่นนี่นั่นเนาะที่อาจจะยังมองไม่เห็นทางออกกลางวันอาจจะพอทำงานได้แต่พอกลางคืนเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจวาวุ่นสับสนคือเสียงในหัวนี่มันจะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นสุดท้ายก็นอนไม่หลับพลิกไปแล้วก็พลิกมาและไอ้การนอนไม่หลับแน่นอนนะคะคนเรานอนไม่หลับนี่มันก็ส่งผลต่อร่างกายแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะชวนมาคุยนะกับเรื่องง่ายๆที่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันยากแน่นอนมาคุยกับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการค่ะคุณพันประพรพิลาอ่อนนะคุณนุ้ยค่ะซึ่งก็ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนแล้วก็เจอปัญหาสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องอยู่เป็นประจำนะคะวันนี้ก็จะมาช่วยกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเจอในเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะเอาละตอนนี้ไปพบกับคุณนุ้ยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันดับแรกเลยก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆน้องๆ นะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่หมีด้วยนะคะ
0: โอ้เสียงหวานแบบนี้ต้องไปลงพื้นที่บ่อยแน่ๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะเจอพ่อแม่พี่น้องหลายที่เนาะหลายที่หลายบ้านแล้วก็อาจจะเจอหลายปัญหาด้วยก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊ะจากการที่คุณพยาบาลเนี่ยลงพื้นที่ไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องแล้วบางทีอาจจะเจอพ่อแม่พี่น้องประมาณ

0: โดยเฉพาะวัยทำงานค่ะ40 ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนนะคะมักบอกว่ารับยากค่ะคิดวนไปวนมาแล้วก็มีแบบตื่นตอนดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ค่ะเรื่องที่กังวลก็มีหลายอย่างเลยค่ะเขาก็จะบอกว่ามีเรื่องลูกเรื่องการเงินหนี้สินสุขภาพของตัวเองค่ะหรือบางคนก็เครียดจากการทำงานค่ะแล้วภาระในครอบครัวค่ะพอสะสมไปเรื่อยๆก็เลยกระทบต่อการนอนนะคะ
1: ค่ะเวลาที่มีคนมาบอกว่านอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันก็ดูเป็นอาการที่มันกว้างๆเนาะคุณหนุ่ยแล้วอาการนอนไม่หลับแบบไหนอะคะที่มันอาจจะบอกว่าเอ๊ะแบบนี้อาจจะต้องไปเจอหมอแล้วมั้งแบบไหนคะที่เราพอจะสังเกตได้อะคะนอนไม่หลับแบบไหน
0: ก็ถ้าเกิดว่าแบบเริ่มนอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืนนะคะหรือหลับยากมากอะค่ะก็มีการตื่นกลางดึกบ่อยๆหรือตื่นมาแล้วแบบไม่สดชื่นเหนื่อยล้าตลอดวันนะคะลมหงุดหงิดง่ายแบบนี้ค่ะต้องระวังแล้วอะค่ะหรือบางคนเป็นถึงกับขั้นแบบตาค้างคิดวนทั้งคืนจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ถือว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องการนอนมากมากแล้วอะค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้การที่นอนไม่ค่อยหลับมันจะมีผลต่อโรคที่เป็นอยู่ไหมคะเหมือนอย่างที่เราคุยกันตอนที่แล้วว่าเบาหวานความดันไขมันเลือดอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดมาบวกเข้ากับไอ้การนอนไม่หลับเข้าไปอีกมันจะเป็นยังไงคะคุณนุ้ย
0: มันก็จะทำให้ส่งผลค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าการนอนไม่หลับอะค่ะจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวไม่เต็มที่อะค่ะยิ่งคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอะค่ะเช่นความดันเบาหวานไขมันอย่างเงี้ยค่ะอาการก็อาจควบคุมได้ยากขึ้นบางคนจะรู้สึกปวดเมื่อยง่ายอ่อนเพลียค่ะสมาธิลดลงหรือก็เสี่ยงอุบัติเหตุจากความง่วงในระหว่างวันได้ด้วยอะค่ะ
1: อย่างหลังนี่น่ากลัวเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะพี่
1: อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แบบหลับในนอนไม่พออะไรประมาณอย่างนี้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทีนี้พอนอนไม่หลับนานๆเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็จะนึกถึงตัวช่วยซึ่งก็คือยาหรือไม่ก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์กินก่อนนอนซดก่อนนอนเพราะคิดว่ามันน่าจะช่วยให้หลับง่ายขึ้นพี่หมีก็เคยคุยกับผู้ชายหลายคนเหมือนกันก็บอกว่าถ้าไม่ได้กินเนี่ยมันรู้สึกแบบนอนไม่เคยหลับอ่ะก็คือเนี่ยค่ะตั้งวงกงเล่ากันอารมณ์ประมาณแบบนี้จริงๆแล้วในเรื่องของการไปซื้อยานอนหลับหรือว่าซดเหล้าซดเบียร์ตรงนี้อยากจะให้คุณพยาบาลเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนี่มันเป็นตัวช่วยที่โอเคไหมควรที่จะระวังในข้อไหนบ้างคะ
0: อันนี้อยากเตือนเลยค่ะของทั้งสองอย่างไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะยานอนหลับถ้าใช้เองโดยไม่อยู่ในการดูแลของแพทย์อาจทำให้ติดยาค่ะติดยานอนหลับนะคะแล้วก็ง่วงซึมตอนกลางวันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะส่วนแอลกอฮอล์ค่ะเช่นเหล้าเบียร์แม้จะทำให้ง่วงเร็วนะคะแต่ทำให้คุณภาพการนอนแย่ลงนะคะตื่นกลางดึกง่ายนะคะและยังส่งผลเสียต่อตับนะคะและสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะพี่หมี
1: คุณพยาบาลเคยมีกรณีที่พอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมคะเพื่อที่จะให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยที่เคยเจอเนี่ยเขากลุ้มใจเรื่องนี้นอนไม่หลับแบบนี้พอที่จะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ก็มีนะคะวันนี้คุณยายคนนึงอะค่ะเคยมาปรึกษาตรงๆเลยอะค่ะบอกว่าคุณหมอช่วงนี้นอนไม่หลับเลยค่ะตื่นดึกคิดมากเรื่องลูกค่ะเรื่องนี้สิ่งที่เกิดจากครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็ได้มีการไปซื้อยามาทานเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็ทำให้คุณยายก็บอกว่าเนี่ยพอทานยาเข้าไปแล้วค่ะง่วงซึมทั้งวันอย่างที่นุ้ยได้กล่าวข้างต้นไปเลยอะค่ะ ว่าการซื้อยาแล้วประทานเองทำให้ง่วงทั้งวันก็เป็นผลเสียค่ะ

0: อย่างนี้นี่ก็จะแนะนำค่ะให้คุณไข้อ่ะค่ะลองงดยาดูนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมเช่นตอนกลางวันพยายามไม่นอนค่ะอ่านหนังสือเข้าวัดทำบุญนะคะพยายามทำจิตใจให้สบายอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้ผลยังไงยังนอนไม่หลับอยู่ก็แนะนำให้มาพบแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคนที่เครียดมากๆนอนไม่หลับเขาจะพูดตรงไปตรงมาเลยนะคะว่านอนไม่หลับเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจะเล่าให้พยาบาลฟังเลยอะค่ะ
1: อืมค่ะโอ้โหอย่างนี้เหมือนกับเขาต้องการใครสักคนหนึ่งนะคะในการที่จะแบบพูดคุยให้ฟังประบายให้ฟังมันอัดอั้นตันใจอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วอย่างในเรื่องของยานอนหลับนี้ที่คุณนุ้ยบอกว่าโอเคพอกินไปแล้วมันก็หลับได้แล้วนะแต่พอตื่นขึ้นมาอุ้ยคือชีวิตนี่มันก็อยู่แบบมันไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่อ่ะพอตื่นมามันก็มีอาการงัวเงียมันไม่ค่อยแจ่มใสมันเหมือนกับว่าแก้ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็ไปเกิดปัญหาตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้ใช้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่อาจจะใช้บ่อยๆอันนี้ก็น่าจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกสิคะแบบเนี้ย
0: ใช่ค่ะคือขนาดยานอนหลับก็มีหลายขนาดนะคะทีนี้ถ้าจะทำให้มันแบบเข้ากับคนไข้อะค่ะแบบถูกต้องเลยค่ะหนูก็จะแนะนำให้พบแพทย์เลยอะค่ะขนาดยานอนหลับมีหลายขนาดอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่หนูทำงานอยู่อะค่ะเขาก็จะมีพยาบาลเฉพาะทางค่ะแพทย์เฉพาะทางที่สามารถให้คำปรึกษาได้ค่ะเป็นห้องสีขาวอะค่ะจะทำให้คนไข้นะคะคลายวิตกกังวลได้ด้วยนะคะ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีบริการตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยทางด้านเรียกว่าเยียวยาจิตใจ
0: ใช่ค่ะพี่หนู
1: อ๋อค่ะท่านั้นหมายความว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะมาบอกกับเราว่าตอนนี้เราเครียดจังเลยบางทีคุยกับลูกหลานบางทีเขาก็อาจจะไม่ค่อยฟังเราถ้าอย่างนี้คุณนุ้ยค่ะต้องการแบบคำแนะนำต้องการคนที่จะช่วยเราได้จริงๆเนี่ยต้องไปที่ไหนคะรพสต.ได้ไหมครับหรือว่าจะบอกยังไงว่าเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าเครียดอ่ะนอนไม่หลับไปบอกแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะถ้าไปตามชุมชนนะคะที่มีรพสต.นะคะเขาก็จะส่งตัวเข้ามาในโรงพยาบาลตัวอำเภอค่ะที่มีพยาบาลเฉพาะทางอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้เข้ามาปรึกษาพูดคุยค่ะแก้ปัญหาไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นเพื่อนรับฟังแล้วก็รักษาคนไข้ไปพร้อมๆกันนะคะ
1: คือแต่ก่อนนี้เนี่ยก็มีพ่อแม่พี่น้องบางคนเนาะที่เป็นเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะคือเครียดนอนไม่หลับแต่ก็รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะไปหาหมอไม่กล้าที่จะไปโรงพยาบาลเพราะรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้ป่วยอายหมอเดี๋ยวหมอเขาจะหาว่าแบบก็แค่คิดมากแค่นั้นอ้าวคิดมากก็จะได้ไม่ต้องคิดมากไงก็จะไปคิดมันสิอะไรประมาณนี้แต่จริงไม่ใช่เลยใช่ไหมคะมีแผนกในการที่จะช่วยดูแลในเรื่องของจิตใจอยู่ด้วยโอ้ค่ะดีจังเลยอันนี้สามารถที่จะไปเริ่มต้นที่รพสต.หรือไปที่โรงพยาบาลชุมชนได้เลยไหมคะ
0: ได้เลยค่ะพี่หมีทุกอย่างของคนไข้จะเป็นความลับทั้งหมดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาตรงนี้นะคะอย่าลืมค่ะก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามบานปลายต่อไปเนาะหาใครสักคนนึงพอที่เราจะไประบายพอที่เขาจะช่วยวิธีที่ทำให้เราพ้นไปจากไอ้วงจรตรงนี้ได้คุณนุ้ยขาและอย่างในเรื่องของการกินการดื่มในชีวิตประจำวันที่มันอาจจะช่วยลดปัญหาความเครียดหรือว่าการนอนไม่หลับเนี่ยคุณนุ้ยจะแนะนำยังไงบ้างคะเวลาที่ไปเจอกับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
0: ถ้าแก้ปัญหาด้วยการพวกดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะพี่หมี
1: ค่ะแล้วก็เรื่องแบบกินดื่มโดยทั่วไปกาแฟกาแฟมันมีปัญหาไหมยังกินได้ไหมอะไรทำนองนี้ค่ะ
0: อ๋อค่ะมีค่ะลองทำแบบง่ายๆก่อนกันนะคะพี่หมีหนึ่งเลยนะคะ งดกาแฟชาน้ำอัดลมค่ะเครื่องดื่มชูกำลังช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: งดไปก่อนค่ะแล้วก็ก่อนนอน1ชั่วโมงลดการดูมือถือค่ะ
1: อ่า
0: ที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็สำคัญเลยใช่ไหมคะตอนใกล้ๆจะนอนงดดูมือถือสักประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพื่อจะแบบหรือข่าวที่กระตุ้นความเครียดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีความเครียดเราจะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เข้านอนตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันนะคะทำใจให้ผ่อนคลายค่ะเช่นหายใจช้าๆฟังเพลงเบาๆหรือว่าสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากเติมในมุมของใจนะคะการนอนไม่หลับหลายครั้งไม่ได้เกิดจากร่างกายอย่างเดียวค่ะแต่เกิดจากใจที่ยังไม่ว่างอะค่ะในทางธรรมะถ้าในทางธรรมะท่านเปรียบไว้ว่าความทุกข์หรือความคิดที่เรายึดไว้อะค่ะเหมือนฐานร้อนอะค่ะถ้าเรายังถือไว้มือเราก็เจ็บอะค่ะแต่ถ้าเราค่อยๆวางลงเราก็จะไม่เจ็บนะคะบางเรื่องในชีวิตเราอาจจะยังแก้ไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเลือกวางความคิดที่ทำร้ายใจเราไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูแลตัวเองในวันที่ให้กลับมาดูแลตัวเองในวันนี้ให้ดีที่สุดอะค่ะ
1: อืมค่ะแล้วถ้าเรามีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังมันชักจะนานเกินไปเป็นเดือนเป็นปีตรงนี้คุณนุ้ยจะแนะนำยังไงบ้างคะ
0: ก็แนะนำแม่นุ้ยอยากให้มาปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็ปรึกษาพยาบาลเฉพาะทางนะคะเขาจะมีทางออกที่ดีที่สุดนะคะให้กับคนไข้เสมอเลยอะค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยฉันนี่เป็นคนคิดมากคุณนุ้ยจะแนะนำยังไงดีคะว่าเอ้ยเป็นคนคิดมากฉันเป็นคนว่นเว้ออะไรแบบเนี้ยคิดเยอะทำยังไงดีคะคุณพยาบาล
0: ถ้าคิดมากนะคะคิดเยอะทำยังไงดีอันนี้ก็อยากให้คนไข้อ่ะค่ะไปแบบถ้าในมุมพยาบาลพูดนะคะก็อยากให้คนไข้ค่อยๆปล่อยวางวางสิ่งที่หนักสำหรับตัวเองลงวางความทุกข์ไว้อย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้วางลงก่อนนะคะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อยากให้คนไข้นะคะได้มารักสุขภาพรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะดูแลใจของเรามากๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เนี้ยค่ะ
1: มีกรณีตัวอย่างที่คุณนุ้ยเคยเจอแล้วรู้สึกกังวลหรือว่าประทับใจบ้างไหมคะที่เคยช่วยแก้ปัญหาให้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อค่ะเคยนะคะเคยสอบถามคนไข้มาเล่าให้ฟังแบบนี้แหละค่ะนี่ก็แนะนำคนไข้อะค่ะให้พยายามปล่อยวางค่ะเอาธรรมะเข้าช่วยค่ะแล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายค่ะสวดมนต์ฟังเพลงเบาๆอะไรอย่างค่ะเขาก็ลองได้กลับไปทำดูอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาอะนอนง่ายขึ้นนะคะแต่ถามว่าความเครียดทั้งหมดหายไปไหมก็ยังแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอะเบาใจมากขึ้นนะคะแต่ตามที่นี้ได้ไปให้คำแนะนำเช่นแบบไปวัดนี้นะคะมีฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเขาหลับง่ายขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้หายเลยทั้งหมดนะคะ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นกับการที่มีใครสักคนเนาะมีพยาบาลอาจจะเป็นอสมอาจจะเป็นคุณหมออนามัยที่รับฟังโหพี่หมีว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะเนาะคุณพยาบาล
0: ใช่ค่ะยินดีรับฟังคนไข้ทุกท่านเลยค่ะ
1: อืมค่ะอย่าไปคิดว่าแค่นอนไม่หลับฉันก็แค่เครียดแต่จริงๆแล้วโอ้โหมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นมวลสารตั้งต้นเนาะในการที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อไปแล้วทีนี้คุณนุ้ยเคยเจอไหมคะว่าเช่นคนที่นอนคนเดียวอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็ไม่มีใครคอยสังเกตไม่มีใครคุยด้วยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ปัญหาการนอนของตัวเองเนี่ยมันชักเริ่มรุนแรงแล้วก็ควรจะไปพบแพทย์ประมาณว่าอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยเคยเจอแบบนี้ไหมบ้างไหมคะ
0: ส่วนมากคนไข้จะเล่าให้ฟังจะมากกว่าค่ะว่าแบบช่วงนี้นอนไม่หลับค่ะเ าก็จะบอกเลยว่าเขานอนไม่หลับเขาบอกว่าเขาเครียดตอนกลางวันทำงานไม่มีสมาธิความจำลดลงแบบเบลอค่ะทำงานเบลอๆทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดตรงๆเลยอะค่ะแล้วก็จะมีตัวช่วยอยู่แล้วอะค่ะส่งต่อให้กับพยาบาลเฉพาะทางค่ะพยาบาลห้องสีขาวอะค่ะให้เขาช่วยดูแลเป็นขั้นต่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้พี่หมีก็ลืมถามไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการตื่นกลางดึกอันนี้คุณนุ้ยเวลาที่ไปเยี่ยมบ้านนี่เจอบ่อยไหมคะที่มีคนบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยแหละชอบตื่นกลางดึกแล้วพอตื่นมามันก็ยังนอนไม่ค่อยหลับอีกบางทีก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงที่จะให้มันหลับมีไหมคะ
0: มีค่ะคนไข้หนูก็ต้องถามก่อนว่าตื่นกลางดึกสาเหตุจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้อาจจะเครียดไหมหรือว่านอนตอนกลางวันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องซักประวัติคนไข้เพิ่มเติมนะคะว่าการตื่นกลางดึกของคนไข้เกิดจากอะไรค่ะประมาณนี้ค่ะว่ามีปัญหาเรื่องการนอนตรงไหนเราก็หาต้นเหตุก่อนนะคะที
1: แล้วเคยเจอกรณีไหมคะที่เริ่มต้นมาจากปัญหานอนไม่หลับแล้วมันไปส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเขากับการประกอบอาชีพของเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: มีค่ะก็อย่างคุณตาทำไร่ทำสวนอย่างเงี้ยค่ะเขานอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีแรงทำงานในตอนกลางวันเหมือนง่วงตลอดเวลาเหมือนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาก็อยากได้ตัวช่วยก็แนะนำค่ะแนะนำคนไข้นะคะว่าให้ทำกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ฟังธรรมะทับธรรมะฟังเพลงเบาๆหรือถ้าเกิดว่ายังทำตามที่เคยแนะนำเบื้องต้นนะคะไม่หายนี่ค่ะยังนอนได้หลับอีกก็แนะนำคนไข้ค่ะให้เข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้ตลอดเลยค่ะจะได้มีตัวช่วยให้เขาได้พักผ่อนง่ายๆมากขึ้นอย่างนี้ค่ะจะได้มีแรงทำงานในตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะไม่เหนื่อยงานอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณนุ้ยก็จะแนะนำเบื้องต้นก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หายยังไม่ค่อยดีขึ้นอันนั้นก็จะส่งไปอาจจะไปปรึกษาหารือที่โรงพยาบาลเมื่อกี้นี้พี่หมีได้ฟังคุณนุ้ยที่บอกว่านอกจากงดดื่มกาแฟชาหลังบ่ายใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ตอนเช้าก็โอเคเราก็ดื่มเพื่อที่จะให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแต่ว่าพอตอนบ่ายไปแล้วโอเคลดลงอย่าเพิ่งดื่มเลยเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันตาแข็งเนาะตาแข็งตาค้างแล้วก็อาจจะทำให้นอนไม่ค่อยหลับแล้วที่ติดใจอย่างหนึ่งก็คือคุณนุ้ยบอกว่าระวังมือถือด้วยนะ ก่อนนอนสักประมาณ1ชั่วโมงอย่าไปดูอะไรที่มันทำให้รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็ไอ้แสงสีน้ำเงินจากมือถือมันจะทำให้เรานอนไม่หลับอันนี้นี่เป็นปัญหาสำคัญไหมคะคุณหนุ่ยโดยไอ้มือถือเนี่ย
0: สำคัญเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยอะค่ะส่วนมากจะเล่นมือถือก่อนนอนนะคะ
1: ค่ะ
0: ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบไม่ได้พักผ่อน
1: ค่ะบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงมือถือเนาะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันน่ะที่มันทำให้เรานอนไม่หลับทั้งๆที่บางทีฉันก็ไม่ได้เครียดนะแต่มันนอนไม่หลับ
0: ใช่ค่ะมันมีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เราอยากดูมือถือก็เลยทำให้เราไม่ง่วงนอนไม่อยากนอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณนุ้ยนะซึ่งเป็นพยาบาลแล้วก็ทำงานกับชุมชนพี่หมีคิดว่าบางทีไอ้การนอนไม่หลับมันก็เป็นเรื่องใหญ่ละเนาะสำหรับคนที่อายุเยอะสำหรับคนที่มีปัญหาแต่ว่าในอีกบางส่วนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะการใช้ชีวิตประจำวันของเราในยุคใหม่ก็คือนี่แหละค่ะใช้มือถือดู TikTok นู่นนี่นั่นแล้วมันก็สนุกซะด้วยสิดูไปดูมานอนไม่ค่อยหลับทั้งที่จริงๆฉันก็ไม่ได้เครียดอะไรนะแต่นอนไม่หลับซะงั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งปัญหาสุขภาพเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากโรคร้ายแรงแต่มันอาจจะเริ่มจาก คืนหนึ่งที่นอนไม่หลับแล้วบางทีมันก็อาจจะสะสมต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนล้าเนาะแล้วก็ไปกระทบกับการทำงานในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องหนักใจก็อย่าพยายามแบกไว้คนเดียวนะคะเพราะว่าบางครั้งการได้พูดได้คุยได้ปรึกษาหรือได้ขอความช่วยเหลือก็เป็นจุดเริ่มต้นของการนอนหลับที่ดีได้เช่นกันค่ะใครที่นอนหลับสนิทหลับสบายถือว่าเป็นคนโชคดีแต้มบุญสูงมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็อย่าลืมค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพันประพรพิลาอ่อนนะคะคุณนุ้ยค่ะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการที่มาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์การทำงานนะคะแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้พี่หมีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องได้ฟังวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุ้ยมากนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะพี่หมี
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบางครั้งสิ่งที่ทำให้บางครั้งสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยที่สุดอาจจะไม่ใช่งานที่ทำทั้งวันนะคะแต่คือความคิดที่มันอาจจะไม่ยอมหลับไปพร้อมกับเราในตอนกลางคืนก็เป็นได้คืนนี้ก็ขอให้หลับสบายนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เ พื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ ศรีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่รู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนาฏประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อภักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้อง คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35
5: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์เนี่ยค่ะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1 นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้
10: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคน เวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
11: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maetuan.com นะครับ maetuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเห็นว่าปัญหาในพื้นที่เชื่อมโยงหลายมิติทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติจึงต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมเสนอบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยเร่งแก้ยาเสพติดและอาชญากรรมพัฒนาทักษะแรงงานและผลักดันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งท่าเรือสนามบินมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และด่านชายแดนก่อนนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปด็อกเตอร์ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: อยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกทางเลย

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ Sida พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลิคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่04

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053

0: ผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
1: ฮะมหาวะย่ายไปกาฝากนี่
0: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
1: เอียงเกาะบอกให้ย่ายไปตายปัดโ
0: พโอ้โหยายายายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
1: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกแล้ว
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042460339

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเห็นว่าปัญหาในพื้นที่เชื่อมโยงหลายมิติทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติจึงต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมเสนอบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยเร่งแก้ยาเสพติดและอาชญากรรมพัฒนาทักษะแรงงานและผลักดันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งท่าเรือสนามบินมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และด่านชายแดนก่อนนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำไดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล SSH

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ88 F

0: ป็นกาฝากนี่
1: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
0: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
1: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
0: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
3: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้งพิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
4: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาถึงตอนที่7นะคะล่องไพรตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายโดยน้อยอินทนนท์ค่ะคุณจิตรินเป็นยังไงบ้างคะตอนที่7แล้ว
5: ครับก็ยังตามหาสิ่งเดิมอยู่นะครับก็คือสามีภรรยาชาวเยอรมันแล้วก็อีกอย่างนึงที่กำลังตามหาอยู่ด้วยก็คือสีฟ้าเนี่ยเป็นผีตองเหลืองคนสุดท้ายจริงๆหรือเปล่า
4: ไม่แน่ใจอารมณ์ประมาณนั้น
5: ครับ
4: ในช่วงนี้มันก็เหมือนกับมีโจทย์เพิ่มเติมเนาะแต่ว่าสีฟ้าจะบอกว่าเป็นภาระไหมแต่จริงๆมันก็เป็นประโยชน์ด้วยแหละเพราะว่าสีฟ้าก็จะรู้ข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมากกว่าสักในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
5: ใช
4: ่เอาละวันนี้นะคะกับตอนที่7ค่ะเราไปกันต่อเลยกับภารกิจของสักสุริยันและคณะค่ะ

0: จากนั้นทั้งหมดก็ล้มตัวลงเอนนอนแล้วก็หลับไปเกือบจะในทันทีทันใดกลิ่นควันไฟและหยาดน้ำค้างที่หยดแมะลงมาต้องใบหน้าเป็นสิ่งแรกที่สักรู้สึกเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งในตอนใกล้รุ่งเขาเผยเปลือกตาขึ้นดูแล้วก็รู้สึกแปลกใจที่มองเห็นสีฟ้ากำลังเอาผ้าใบที่หล่อนปูนอนคลี่ห่มให้ร้อยเอกเรืองซึ่งร้อยเอกเรืองตอนนี้กำลังนอนขดตัวงอก่ออยู่ในขณะที่กำลังรีตาดูอยู่นั่นเองสีฟ้าก็ก้มลงพิจารณาดูใบหน้าของร้อยเอกเรืองอย่างใกล้ชิดพร่างถอนใจและต่อจากนั้นสีฟ้าก็หันกลับมาที่กองไฟนั่งยองๆ ยืนมือทั้งสองอังไฟหาความอบอุ่นในตาเป็นประกายของหล่อนจับอยู่กับเปลวของมันซึ่งสั่นพร่าในขณะที่สีหน้าเต็มไปด้วยความสงบความสุขและความพอใจความไร้เดียงสาแต่ขณะเดียวกันสักก็อยากจะว่าเขามองเห็นความรู้สึกบางประการปรากฏอยู่ในแววตานั้นมันเป็นแววตาของหญิงสาวซึ่งเคลิ้มฝันแววตาซึ่งจะมองเห็นได้จากสาวรุ่นที่กำลังจะกลายเป็นผู้หญิงเต็มตัวขึ้นมาสักรีตาปิดแล้วก็หลับสนิทไปอีกครั้งคราวนี้เมื่อตื่นขึ้นก็เป็นเวลาสว่างและทุกคนกำลังทำงานประจำของตนอยู่กินอาหารกันแต่เช้าตรู่เตรียมสัมภาระประจำตัวเท่าที่จำเป็นเพื่อออกเดินทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อย่างไรก็ดีขณะที่สักไปลาแม่เท่าก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเองแม่เฒ่ามองดูสีฟ้าแล้วก็ถอนใจพึมพำเหมือนพูดอยู่คนเดียวระมัดระวังในการดูแลมันหน่อยเหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วในป่านี้บางทีจะทั่วทั้งเมืองไทยขาดเสียดายหรือเหลือเกินเสียดายจริง
1: ๆยายเสียดายอะไรอ่ะ
0: ร้อยเอกเรืองถามด้วยความสงสัยก็เสียดายอวสานของมันจากหน้ามือของพวกท่านไงเล่าสีฟ้าเหมือนคนสุดท้ายของพวกเทวดาเลี้ยงเหล่านี้ไม่มีใครรู้ว่าวงวานดั้งเดิมของมันมาแต่ไหนไม่มีใครรู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วมันอยู่กันในย่านนี้ไม่มีใครค่อยได้พบได้เห็นเป็นมนุษย์พวกเดียวที่ไม่เป็นอันตรายแก่ใครเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยตัวเองไม่ได้แรกทีเดียวมีแต่ภัยในป่าต่อมาทุกคนทุกแห่งก็เต็มไปด้วยภัยสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กคนฉลาดทำลายคนโง่คนแข็งแรงกลืนคนอ่อนแอก็เป็นธรรมดาของโลกซะแล้ว
1: แต่ถ้าสีฟ้าจะเป็นอะไรไปในการข้างหน้าก็คงไม่ใช่เป็นเพราะพวกเราแน่ยายยายควรจะรู้ไว้ว่าเราทุกคนต้องการช่วยเหลือสีฟ้ามากกว่าจะทำลายนะเราได้ช่วยให้สีฟ้าพ้นจากการตกเป็นเหยื่อเสือร้ายมาแล้วเราตั้งใจจะช่วยสีฟ้าต่อไป
0: เจตนาดีของคนเราไม่ใช่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเสมอไปสีฟ้าเหมือนดอกไม้ป่าไม่มีราศีเท่ายองใหญ่ไม่รู้เดียงสาอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะมีใครปลุกให้มันตื่นขึ้นในโลกใหม่อาจจะสวยหมดจดสดใส แล้วก็เต็มไปด้วยความรักแต่เพราะว่ามันเป็นความรักจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ตะเกินหันมาสบตาศักดิ์แล้วก็หันไปหาร้อยเอกเรืองยุทธนา
2: พี่ยายแกเทศนาเรื่องอะไรตะเกินไม่เข้าใจ
0: เฮ้อเอ็งไม่มีวันจะเข้าใจอะไรในเรื่องละเอียดประณีตอย่างนั้นอย่างเดียวที่เอ็งเข้าใจก็คือผู้หญิงสวยทุกคนเหมือนอาหารและสันดานของเอ็งมันก็หิวเสมอไปเอ็งไม่เคยรู้ว่าหัวใจของผู้หญิงอาจต้องการมากกว่านั้นความฝันที่ไม่อาจเป็นความจริงและความหวังที่มีแต่ล้มเหลว
1: แต่มันเกี่ยวอะไรกับสีฟ้าน่ะยาย
0: สักมองตาของแม่เท่าในขณะที่แม่เท่าถอนใจยาวก่อนที่จะตอบออกมาอย่างคนใจลอย

0: ันเกี่ยวสินายเพราะเช้านี้ข้ามองเห็นอะไรจากสีฟ้าซึ่งเมื่อวานข้าไม่เห็นแต่คนอย่างนายน่ะซื่อเกินไปเพราะฉะนั้นถึงได้เซอร์ด้วยไม่ระแคะระคายอะไรหรอกในเรื่องพันนั้นจนกว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็สายไปข้าขอร้องพวกนายเท่านั้นแหละว่าธรรมดาดอกไม้น่ะจะหอมจะสดใสน่ารักน่าชมก็แต่ในเวลาที่อยู่กับกิ่งตัดเด็ดมาเมื่อไรก็มีแต่จะเหี่ยวแห้งอับเฉาวอดวายไปขออย่าได้ลืมว่าสีฟ้าเป็นคนสุดท้ายของคนป่าเผ่านี้ชีวิตมันทำลายเมื่อไรก็หมายถึงความอวสานของคนพวกนั้น
1: ฉันไม่ลืมหรอกยาย
0: สักรับคำทั้งที่เขาเองก็ไม่เข้าใจความหมายของแม่เฒ่าแม้แต่จะจากที่นั้นมาแล้วเป็นเวลานานโขก็ยังไม่มีใครตีปริศนาข้อนั้นออกแต่ในการเดินทางเช่นนั้นความคิดไม่อาจจะหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่เฉพาะปัญหาหนึ่งได้ความระมัดระวังในเรื่องทิศทางเดินนั่นเป็นประการแรกและความสวยงามของภูมิประเทศตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดเกือบทุกฝีก้าวในภูมิภาคอันสลับซับซ้อนไปด้วยพืชเขาซึ่งเต็มไปด้วยความทุรกันดารเป็นประการต่อไปคอยเรียกความกระตือรือร้นสนใจอยู่เนืองนิดเพราะฉะนั้นชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานเรื่องที่แม่เฒ่าพูดเป็นคำพังเพยเมื่อตอนจะออกมาจึงไม่อยู่ในความคิดของทุกคนอีกต่อไปจากที่พักชั่วคราวของชาวบ้านปางลาดทุกคนจับเส้นทางตั้งหน้าขึ้นเหนือเรื่อยไปภูมิประเทศซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาเดี๋ยวขึ้นสูงเดี๋ยวลงต่ำทำให้เป็นการทรมานแก่ร้อยเอกเรืองยุทธนาซึ่งขาได้รับบาดเจ็บยังไม่เป็นปกติและสีฟ้าซึ่งปรากฏว่ากำลังเข่าของหล่อนอ่อนปวกเปียกผิดธรรมดากว่าชาวป่าชาวดงทั้งหลายแม้กระนั้นทั้งสองก็ดูเต็มไปด้วยความร่าเริงคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับที่สูงที่จะต้องปีนป่ายหรือหุบลึกซึ่งจะต้องไต่ลงไปจนกระทั่งในราวเที่ยงวันการออกกำลังในการปีนป่ายซึ่งเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแทบหายใจไม่ออกและหยุดพักจึงสิ้นสุดลงเมื่อขึ้นไปสู่ที่ราบสูงแห่งหนึ่งซึ่งดูเป็นทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลดารดาษไปด้วยละเมาะไม้ดอกแลสุดลูกหูลูกตาท้องฟ้าเบื้องบนปลอดโปร่งอากาศก็เย็นพอสบายชั่วขณะหนึ่งสีฟ้าหยุดชะงักเหลียวมองไปรอบๆกายลมที่แรงพัดเส้นผมอันยาวของหล่อนปลิวสวย
1: ชายเสื้อฮาวายที่ร้อยเอกเรืองบังคับให้หล่อนสวมทับแต่ออกเดินทางมาก็สะบัดพะเยอะพะยาบหล่อนยกนิ้วชี้ขึ้นเคาะที่ขมับเหมือนจะค้นคิดหาอะไรจากความทรงจำครั้นแล้วในตาทั้งคู่ก็เป็นประกายหล่อนร้องออกมาเบาๆพลางกระโดดเข้ามาเกาะแขนข้าพเจ้าไว
2: ้สีฟ้าจำได้แล้ว
0: เห็นทีแรกครับคล้ายครับคราแต่หน้าผาสูงโน่นฟากทุ่งนั่นดอกไม้บานสะพรั่งอยู่เหนือละเมาะตรงโน้นยืนยันว่าสีฟ้าเคยมาที่นี
1: ่เหรอเมื่อไรกันสีฟ้าเมื่อไร
2: นานเต็มที
1: และน้ำเสียงของหญิงสาวเหมือนกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งห่างไกลออกไปคนละฟ้าขอบฟ้า
0: หลายปีหลายชีวิตบางทีตั้งแต่สีฟ้ายังไม่เกิด
3: แล้วแม่หนูจะไปรู้ได้อย่างไรเล่า
0: ตะเกินซึ่งทีแรกเต็มไปด้วยความศรัทธาก็ชักจะหมดความเลื่อมใสในขณะที่สีฟ้าก็ยังคงยืนยันสีฟ้ารู้สีฟ้าเห็นเหมือนในเวลาที่หลับแล้วก็ฝันไป
1: เราสามคนมองหน้ากันไม่เข้าใจความหมายของหล่อนไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่สีฟ้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่สีฟ้าแสดงเหมือนออกมาจากปากของคนที่กำลังเคลิ้มฝันแม้กระนั้นหล่อนก็ยังยืนกรานว่าครั้งหนึ่งหล่อนได้เคยมาที่นั่นจริง

0: ีฟ้ามากับพ่อกับแม่พี่น้องเรายังได้อาบน้ำลำธารกันโน่นที่เชิงเขาความหนาวทำให้เราตัวสั่นคางสั่นแล้วก็รีบขึ้นมาจากน้ำมาผิงไฟแล้วเราก็ลากไม้เผาเรามีปลากินด้วยที่นี่เป็นที่สบายแต่ว่าเราอยู่นานไม่ได้เพราะถูกไอแปรรบกวน
1: ใครกันนะไอแปร
0: ร้อยเอกเรืองตั้งกระทู้ถามในขณะที่สีฟ้าก็ตอบทันทีจากโครงช้างที่นี่บริวารของมันน่ะนะมีกว่าร้อยตัวหรือก็ใหญ่ยังกับภูเขางาหรือก็ยาวลากดินเที่ยวกินข้าวในไร่เที่ยวทำลายบ้านช่องในหุบเขาข้างล่างจนไม่มีใครตั้งอยู่ได้หลายคนพยายามขับไล่มันไปแต่ไอ้แปรกลับขึ้นมาอยู่ที่นี่วันดีคืนดีก็ลงไปรังควานชาวบ้านตามตีนเขาต่อฮ่าใครต่อใครเขาว่าไอ้แปรเป็นช้างเทวดาไม่มีใครฆ่ามันได้มันไม่กลัวคนแล้วก็ไม่กลัวอะไรเลย
1: นี่บอกเราหน่อยสีฟ้าว่าเธอขึ้นมาทำอะไรที่นี่น่ะ
0: สักถามอย่างระมัดระวังเพื่อสอบถามความทรงจำของสีฟ้า
1: ขึ้นทางไหนแล้วก็ถ้ำนี้จะไปจบลงไกลจากที่นี่ออกไปสักเท่าไหร
0: ่สีฟ้ากางมือออกวาดไปรอบๆกายมันไกลไปไม่มีที่สิ้นสุดชั่วชีวิตเดินไม่รู้จักจบพอพาพวกเราออกหาอาหารมาทางด้านตะวันขึ้นกลางวันนะร้อนเผากลางคืนก็หนาวจัดเรารอนแรมมาตามเชิงเขาพอหลายวันเข้าจู่ๆก็พากันหลงขึ้นมาที่นี่ฮ่าหนาวมาแล้วนานเต็มทีตั้งแต่สีฟ้ายังไม่เกิด
1: ฟังตามหล่อนว่าเวลาที่พูดอาจจะผ่านมาเพียงไม่กี่ปีความทรงจำของพวกผีตองเหลืองมักสั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการเวลาจึงเป็นสิ่งที่เราจะเอาแน่นอนไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีมีสิ่งหนึ่งที่เราพอจะทดลองกันได้ว่าเรื่องราวที่หล่อนเล่าเป็นพฤติการที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงความฝันข้าพเจ้าฉวยโอกาสนั้นทันทีสีฟ้าเธอบอกว่าได้ลงอาบน้ำที่ลำธารแห่งหนึ่งที่อยู่เชิงเขาเธอบอกว่ามันหนาวจัดจึงได้รีบชวนกันขึ้นมาผิงไฟเธอยังจำได้ไหมสีฟ้าว่าลำธารที่เธอว่าน่ะอยู่ตรงไหน
0: หญิงสาวหมุนตัวไปรอบๆเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าพิจารณาดูพุ่มไม้ที่แตกดอกออกช่อสวยอยู่ตรงหน้าทิวเขาซึ่งเป็นวงล้อมอยู่ห่างออกไปในทันทีหล่อนก็ชี้ไปที่หน้าผาสูงที่แลเห็นตั้งอยู่ชายทุ่งห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4-5 กิโลเมตรน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมันอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่นั่นโน่นทางด้านเหนือของหน้าผาสีฟ้ายังจำได้ว่าหลังหน้าผานั้นออกไปเป็นดงใหญ่สุดลูกหูลูกตาไอ้แปรกับบริวารของมันอาศัยอยู่ในดงนั้นในเวลากลางวันแต่ว่าเวลากลางคืนถึงเช้าตรู่มันจะออกมาหากินกลางทุ่ง
2: เดี๋ยวก็ได้รู้กันนายว่าแม่หนูนี่แกฝันไปหรือว่าเคยมาที่นี่แล้วจริงๆ

0: จากนั้นสีฟ้าก็ออกนำตรงดิ่งไปยังหน้าผานั้นตามทางด่านสัตว์เดินซึ่งเต็มไปด้วยรอยเท้าสัตว์ใหญ่น้อยจนกระทั่งราวครึ่งชั่วโมงต่อมาจึงได้พบรอยเท้าแรกของช้างพลายใหม่ซึ่งสีฟ้ายืนยันว่าเป็นรอยของไอ้แป่แต่เป็นรอยที่ค่อนข้างเก่าปรากฏอยู่ข้างหนองซึ่งมีตะโครนก่อนหน้าขึ้นไปร่วมสัปดาห์แต่แม้กระนั้นจากขนาดรอยเท้าของมันซึ่งพอจะทำให้สันนิษฐานถึงส่วนสูงได้สักเข้าใจว่ามันคงเป็นช้างใหญ่มากทีเดียวลักษณะพิเศษของมันที่ทำให้ผิดแผกแตกต่างออกไปจากรอยเท้าช้างอื่นๆทั้งหลายนอกจากความใหญ่กว่ากันเกือบเท่าตัวใหญ่ขนาดตะแกรงร่อนข้าวก็คือว่าเท้าหลังทั้งสองของมันบานปลายแปะออกไปข้างนอกเหมือนถูกล่ามด้วยปลอกไว้นานเกินไปจนกระทั่งทำให้มันเดินตามธรรมดาอย่างแต่เดิมไม่ได้จากนั้นสีฟ้าก็บอกด้วยความตื่นเต้นนั่นแหละไอ้แป้การเห็นรอยเท้าแม้จะเก่าและเวลาล่วงเลยไปนานแล้วของช้างตัวนั้นทำให้สีฟ้าถึงกับตัวสั่นแสดงถึงความหวาดกลัวอย่างแสนสาหัสที่เคยได้รับมาแล้วแต่หนหลัง
1: ท่าทางชักจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาละนายทีนี้เราก็รู้กันแล้วว่าไอ้แป้ที่สีฟ้าเล่านะมีตัวอยู่จริงถ้าเจอลำธารที่แกว่าอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาผิงไฟอีกแห่งก็เป็นอันใช้ได้แต่ถึงแม้เรื่องที่สีฟ้าเล่านี่เป็นเรื่องเป็นความจริงทุกอย่างมันจะเป็นประโยชน์อะไรแกเรานายในการติดตามฝรั่งเขากับเมียสาวคนสวยของแก อ๋อ
2: ข้อแรกทีเดียวนะเราต้องการน้ำในลำธารนั่นสำหรับหุงหาอาหารของเราตะเกิ้นข้อต่อไปดูตามเข็มทิศก็จะเห็นได้ว่าเรายังคงเดินขึ้นเหนืออยู่ตามที่แม่เท่าแกแนะนำอย่าลืมว่านี่เป็นเพียงวันแรกเท่านั้นเราอาจจะค้างคืนที่ข้างลำธารนั่นถ้ามันมีจริงเรื่องอื่นๆก็ค่อยคิดกันต่อไป
0: กะเหรี่ยงชรามีได้เอ่ยอะไรออกมาอีกนอกจากกวาดสายตาดูสองฟากทางตลอดเวลาที่ติดตามหลังสีฟ้าไปทุกคนผ่านป่าใหญ่ซึ่งลักษณะเป็นกอไผ่แคระแทนที่จะเป็นป่าแฝกหรือหญ้าคาเพราะฉะนั้นจึงเป็นอาหารสัตว์ป่าอย่างดีแสงอาทิตย์ที่สาดผ่านอากาศเย็นเฉียบลงมาทำให้ทุ่งหญ้านั้นเหลืองอร่ามเป็นสีทองและดอกไม้ป่าซึ่งสวัยอยู่เหนือละมอดูไม่ต่างอะไรกับเพชรนิลจินดาที่ประดับอยู่บนเรือนแหวนเหยี่ยวสองตัวทลาโต้ลมวนเวียนอยู่เหนือศีรษะนอกจากนั้นทุ่งทั้งทุ่งก็เหมือนจะหาวิญญาณสัตว์อื่นอีกไม่ได้

0: จนกระทั่งอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาและใกล้หน้าผาสูงนั่นเข้าไปความสงบของทุ่งนั้นจึงถูกทำลายขั้นแรกโดยเสียงข้างและชะนีต่อมาก็เสียงน้ำซึ่งไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำสีฟ้าวิ่งนำหน้าเราตรงดิ่งไปผ่านป่าไม้ใหญ่ผ่านเชิงเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยดงเฟิร์นสีต่างๆต่อมาก็ถึงต้นกลางใหญ่และฝั่งลำธารนั่นลอนชี้ให้เราดูลำธารซึ่งใสแจ๋วตื้นเขินน้ำไหลแรงและพื้นดินที่หล่อนเหยียบอยู่พลางเต้นแรงเต้นกาด้วยความดีใจและภาคภูมิใจ
1: สีฟ้าสีฟ้ากับพ่อกับแม่อาบน้ำที่นี่สีฟ้ากับพ่อกับแม่ผิงไฟด้วยที่นี
0: ่หล่อนร้องไห้ไปเต้นไปกระเรียงชราปลาดเข้าไปที่โคนต้นกลางกวาดกอหญ้าที่ขึ้นปกคลุมอยู่ตามทางสักครู่แกก็หยุดอยู่ที่ข้างรากอันใหญ่ของมันตอนหนึ่งพลางหยิบก้อนถ่านสีดำขึ้นมา
2: สีฟ้าพูดจริงนายหลายเดือนมาแล้วบางทีจะกว่าปีมีคนมาก่อไฟไว้ที่นี่สีดินยังเป็นขี้เถ้าดุนฟืนยังดำเป็นฐานไฟถ้าเป็นสีฟ้าทำไมความจำเราจึงเลวเหลือทน
0: บรรดาผีต้องเหลืองความจำไม่ดีที่สีฟ้ายังอุตส่าห์จำได้นะนับว่าเป็นบุญของพวกเราโขการพบปะกับชาวเขาในวัยเยาว์และสุขภาพที่สมบูรณ์อาจจะทำให้สมองของแกดีกว่าคนในเผ่าเดียวกันแม้กระนั้นก็ยังห่างไกลเหลือเกินการเวลาไม่มีความหมายสำหรับเราฉะนั้นภาพเหล่านี้จึงเหมือนเป็นความฝันหรืออุบัติการหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏมาช้านานก่อนแกเกิดและจำไม่ได้คุณเข้าใจไม่ใช่หรอครับคุณเรืองอ๋อครับผมเข้าใจครับแต่ผมก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีแล้วว่าการที่สีฟ้าจำสถานที่นี้ได้จะมีประโยชน์อะไรแก่เราในการติดตามหาด็อกเตอร์คาวฟิกซ์กับภรรยาของแกมากทีเดียวอย่างน้อยที่สุดก็อย่างที่ผมบอกตะเกินแล้วเราต้องการน้ำและเกินในเวลานี้ทั้งในการอาบในการกินและหุงต้มเรื่องต่อไปเอาไว้พูดกันทีหลังครับ
1: ตลอดเวลาสีฟ้าลงไปที่ชายฝั่งซึ่งมีทางลาดเตี้ยๆเพียง 2-3 ก้าวก็ถึงท้องทานอันดารดาษไปด้วยก้อนกรวดใหญ่น้อยสีและรูปต่างๆกันหล่อนก้มลงวักน้ำแล้วก็สาดกระจายไปทั่วทิศพรางพึมพำเพลงอะไรออกมาเบาๆโดยที่ทุกคนไม่มีใครเข้าใจความหมายหรือทำนองเลย
0: ตั้งแต่พบแกมานี่ผมรู้สึกว่าวันนี้แหละสีฟ้าร่าเริงและมีความสุขเหลือเกินก็เป็นธรรมดาผมคิดว่ามันอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แกร่าเริงและมีความสุขอย่างนี้ร่าเริงและมีความสุขด้วยความภาคภูมิใจในการที่แกแสดงให้เราเห็นว่าสามารถเป็นประโยชน์และทำประโยชน์อะไรให้แก่เราได้บ้าง
1: แม้เวลาจะเพิ่งบ่ายคล้อยได้ไม่ช้าไม่นานทุกคนก็ตกลงว่าจะค้างคืนกันที่นั่น เพราะเป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำขณะที่การเดินทางต่อไปยังไม่มีใครรู้ว่าจะพบที่ตั้งแคมป์ดีไปกว่านี้ได้หรือไม่เมื่อสีฟ้าได้ทราบเข้าหล่อนก็ตรงเข้ามาหาร้อยเอกเรืองและสักยกมือชี้ไปที่เชิงเขาซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง200ก้าวพรางอธิบายว่านี่ที่บ้านมีถ้ำใหญ่นอนสบายมีหลังคาด้วยนายจะมาพักอยู่ที่นี่ทำไม
0: แต่ในการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเราชีวิตกลางแจ้งเป็นที่โปรดปรานยิ่งกว่าที่จะเข้าไปอุดอู้อยู่ในคูหาซึ่งอับเช่นนั้นนอกจากกรณีจำเป็นเมื่อสีฟ้าได้ฟังก็พยักหน้า
1: ในระหว่างที่ตะเกิ้นก่อไฟหุงหาอาหารและร้อยเอกเรืองกับศักดิ์ช่วยกันกางเต็นท์เปิดพอกันน้ำค้างสีฟ้าก็ลงไปในลำธารใช้เถาวัลย์ที่หล่อนถักคร่าวๆเป็นสวิงแล้วก็เที่ยวช้อนปลามาได้หลายตัวตะเกิ้นพอเห็นเข้าก็หัวเราะชอบใจ
2: จับมันไม่ได้สักตัวโดยสวิงอย่างนั้นน่ะ
1: แม่พ่อกับแม่และสีฟ้ามาอยู่ที่นี่เรามีปลากินกันทุกวันเผือกมันก็สมบูรณ์ถ้าไม่มีไอ้แปรมารบกวนเราก็คงจะอยู่ที่นี่นาน
2: ตะเกิ้นสงสัยเหลือเกินในข้อนั้นทั้งหมดที่เราเห็นวี่แววของช้างตัวนี้ก็แต่รอยตีนเก่าๆของมันแห่งเดียวข้างหนองนั่นบางทีมันอาจจะย้ายไปที่อื่นนานแล้วก็ได
1: ้อย่างไรก็ดีนอกจากสีฟ้าซึ่งไม่รู้ว่าเหตุการณ์อันใดบ้างเกิดขึ้นกันหล่อนเมื่อผ่านมาพักอยู่ที่นี่คราวก่อนแล้วทุกคนไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นักเกี่ยวกับไอ้แปะเพราะว่าช้างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะดุร้ายเพราะตกมันเพราะเกเรเพราะเหตุวิปริตผิดปกติใดๆหรือไม่มีอันตรายต่อใครเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งในชีวิตการท่องเที่ยวได้พบและเผชิญเสียจนเคยชินประการต่อไปก็อย่างที่ตะเกิ้นว่ารอยเท้าเก่าๆแห่งเดียวที่พบข้างหนองน้ำกลางทุ่งอาจจะแสดงว่ามันได้ย้ายแหล่งที่อาศัยและหากินไปสู่ที่อื่นแล้วแคมป์ที่ตั้งในวันนั้นอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามแล้วก็สบายที่สุดแห่งหนึ่งนับแต่ออกจากตำบลน้ำหลากเป็นต้นมามันสบายกว่าแคมป์ที่หมู่บ้านร้างปางลาดด้วยซ้ำไปก็เพราะว่าแท่นป่าไม้ที่ครึ้มและบรรยากาศอันทึบของหุบเขาในขณะที่ทุกคนอยู่บนที่ราบสูงที่ด้านหนึ่งเป็นท้องทุ่งโปร่งสบายและอีกด้านหนึ่งเป็นเชิงเขากำบังลมหนาวที่พัดกระหน่ำอยู่ไม่ขาดระยะอากาศก็มิได้เย็นจัดจนเกินไปถึงกับจะลงอาบน้ำชำระกายไม่ได้สีขาวเหลืองแดงม่วงของดอกไม้ที่ปกคลุมอยู่เหนือสุมทุมพุ่มพฤกษ์เป็นหย่อมๆทำให้ท้องทุ่งกว้างท่ามกลางแสงแดดในเวลาบ่ายและเวลาเย็นมีสภาพเหมือนอุทยานบนสวรรค์บรรดาเสียงนกและสัตว์ที่ดังมาจากชายป่าและเชิงเขาก็ทำให้สถานที่นั้นมีชีวิตยิ่งขึ้นมันเป็นภาพที่ประทับใจเป็นเวลาช้านานร้อยเอกเรืองยุทธนาคงจะรู้สึกเช่นเดียวกับศักดิ์เพราะขณะที่กำลังนั่งล้อมวงอยู่ข้างกองไฟด้วยกันทั้งคืนนั่นเองร้อยเอกเรืองถึงกับอดเอ่ยขึ้นมาไม่ได้ว่า
0: เฮ้ยถ้าไม่ใช่โปรเฟสเซอร์กับเมียของแกนะผมอยากจะพักอยู่ที่นี่สักเดือนหนึ่ง
2: โอ้ยจริงของนายทหารเรืองน้ำท่าเรือสมบูรณ์สัตว์ที่จะเป็นอาหารร้อยก็เกลื่อนไปลูกไม้หรือมันนกมันมือเสือมันอีมุ้งน่ะมันมือเสือนะสีฟ้าเขาว่ากินไปทั้งชาติไม่หมดป่า
0: อย่าลืมว่าถึงไม่มีภาระเรื่องด็อกเตอร์คาวฟิสกับเมียของแกก็ยังเรื่องไอ้แปรนะครับ

0: ร้อยเอกเรืองยุทธนารู้เท่าๆกับที่ตะเกิ้ลรู้ว่าศักดิ์เพียงเจรจาสรรพยอกกันเล่นเท่านั้นแต่ทันใดที่กล่าวถึงไอ้แปะทั้งสามคนหัวเราะแต่ว่าสีฟ้าซึ่งก้มหน้าก้มตาเขี่ยมันซึ่งกำลังเผาอยู่กับถ่านในกองไฟก็สะดุ้งทั้งตัวสีฟ้าเงยหน้าอันซีดขาวในขณะที่มือที่ถือไม้ก็สั่นเทิมร้อยเอกเรืองยุทธนาเห็นแล้วก็เลิกคิ้วด้วยความอัศจรรย์ใจ
1: เป็นอะไรไปล่ะสีฟ้าน
2: ายอย่าเอ่ยถึงมันในเวลาค่ำคืนเสียงของเราได้ยินไปไกลอย่าหัวเราะเยาะมันนะเพราะไอ้แปไม่ชอบการลบหลู่
3: เกิดมีพระภูมิเจ้าที่ใหม่อีกรายแล้วล่ะสินายเฮ้ย
0: ถึงแม้ความเชื่อของสีฟ้าจะไม่ทำให้ทุกคนเห็นจริงจังไปด้วยแต่วาจาของหล่อนตลอดจนสีหน้าและท่วงทีกิริยาที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจก็ชวนให้รู้สึกสงสารไม่มีใครคัดค้านไม่อยากจะโต้เถียงอะไรกับหล่อนเพราะเห็นเป็นการยากที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจกันได้ตกลงว่าทุกคนก็สนทนากันเรื่องอื่นต่อไปจนกระทั่งง่วงเหงาหาวนอนและต่างล้มตัวหลับไปตามๆกัน

0: เราสองนาฬิกาในคืนนั้นเองคำเตือนของสีฟ้าก็ปรากฏเป็นความจริง
1: ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าได้สติลืมตาตื่นขึ้นด้วยเสียงหนึ่งเสียงใดหรือมีใครปลุก

0: ระยะระยะสีหน้าต่างเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดอะไร
1: สักตั้งกระทู้โดยความตั้งใจหมายจะให้เป็นเสียงกระซิบแต่เมื่อถามออกไปและในความเงียบเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงตะโกน
0: ริมฝีปากของสีฟ้าขมุบขมิบอยู่ในแสงสลัวรางของถ่านในกองไฟเกือบไม่ได้ยินเสียงและโดยไม่หันหน้ากมา
1: ทั้งร้อยเอกเรืองยุทธนาและตะเกิ้ลมิได้ปริปากหรือเปลี่ยนอิริยาบถแต่อย่างใดต่างคนต่างเพ่งสายตาออกไปในทุ่งกว้างเหมือนพยายามจะแยกให้ออกระหว่างเงาและแสงสว่างแยกตัวไประหว่างพุ่มไม้กับภาพซึ่งเคลื่อนที่ได้ทุกคนดูเหมือนจะไม่หายใจทุกวินาทีที่ผ่านไปนานราวกับชั่วกัลปาวสานแม้กระนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนอกจากเสียงลมเสียงแมลงและน้ำในลำธารไหลซอกท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้เองเสียงหัวเราะของตะเกิ้ลก้องทำลายความเงียบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าผ่าหรือเสียงร้องตะโกน
2: แล้วหลงกลแม่หนูเสียได้ไม่เห็นมีอะไรสักนิดเดียวโอ้ยกำลังหลับสบายปลุกทำไมก็ไม่รู้
1: เงียบเงียบตาสีฟ้าเอื้อมมาเกาะแขนกระเหรี่ยงชราไว้แน่นตาอย่าอึ้งไป

0: สีฟ้าพูดยังไม่ทันจะขาดคำเสียงฮูมสนั่นก็กังวานตอบมาจากความมืดของท้องทุ่งข้างหน้าขณะเดียวกันสักคิดด้วยว่าได้ยินเสียงพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่นและเงาตะคุ่มสูงตระหง่านเคลื่อนเป็นแถวหน้ากระดานตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วกระเหรี่ยงชราหันไปคว้าปืนระย่ามของแกกระโดดขึ้นยืนทันที
1: แล้วเข้านายลบข้างหลังโคนต้นไม้นั่นมันไม่ใช่ตัวเดียวแต่ทั้งโขลงใหญ่

0: อ้าวละสิคะเห็นไหมล่าบอกแล้วว่าให้ฟังสีฟ้าบ้างแล้วก็ให้เชื่อสีฟ้าบ้างอย่าไปล้อสีฟ้าแย่ละคราวนี
1: ้แต่ก็เข้าใจตะเกิ้ลนะครับเพราะว่าอยู่ๆไม่มีสัญญาณอะไรแล้วมาเนี่ยมันก็เกินการคาดเดา
0: อันนี้เป็นช้างที่มาแบบแผนสูงพอสมควรนะเหมือนมีการวางแผนมาแล้วว่าฮะนั่นน่ะ
1: กำลังหลับอยู
0: ่มีแขกมาละคือจริงๆตอนนี้เราอยู่ในตอนที่ชื่อว่ากลางโครงช้างคือเป็นตอนที่สักเองก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะว่าอีตอนเนี้ยเราเนี่ยอยู่กลางโครงช้างเพราะไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ก็นอนสบายๆอยู่ก็น้ำใสก็มีอาหารกินกำลังชิวๆเอ้ามีช้างโผล่มา
0: แต่หลังจากนี้นะคะก็จะได้อยู่กันแบบริงไซด์แน่นอนเลยเป็นการอยู่กลางโครงช้างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นช้างที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครก็คือขาของมันเท้าของมันมันแปรนั่นเองแล้วมันก็ตัวใหญ่มากด้วยคงจะได้พิสูจน์กันนะคะว่าทำไมสีฟ้าเนี่ยถึงได้กลัวไอ้แปรกลัวนักกลัวหนากลัวจนแบบอารมณ์เหมือนฝันร้ายอ่ะได้ยินแต่ชื่อไอ้แปรนี่โหสีฟ้านี่ก็สั่นแล้วล่ะก็ติดตามกันต่อไปได้เลยนะคะกับตอนที่8ตอน5ค่ะ
1: ครับผมติดตามล่องไพรผีต้องเหลืองคนสุดท้ายได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast ครับผม
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเห็นว่าปัญหาในพื้นที่เชื่อมโยงหลายมิติทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติจึงต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมเสนอบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยเร่งแก้ยาเสพติดและอาชญากรรมพัฒนาทักษะแรงงานและผลักดันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งท่าเรือสนามบินมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และด่านชายแดนก่อนนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอส

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอ้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?
6: Hip hop and

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสรุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053

0: about hip-hop and R&B. That's all I want.
1: สถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
2: พิมพ์เลยแปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
3: Andy Francis
4: 88
5: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซล

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อย

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ต้องเศร้าไปดอก
1: กูนี่ท้อมึงอ่ะเดี๋ยวกูดูแลให้เอง
2: มึงบ้าเตะกูบ่ได้ท้อง
1: มึงตัวกูบ
2: ่กูแค่อยากลองใจบักซั่วนั่นซื่อๆเพราะมันสิหากูจริงบ่แต่กูหมุกอ่อนล่ะกูสิไปหามึงเบาไหมเมืองนั่นโลบ่เมือง
1: งั้นๆน่ะ
2: หวีบักโลนึงเบิ่งติล่ะ
1: มึงก็ยังบ่จืออีกเนาะ
2: ก็สร้างกูเป็นคนจือบ่จำ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก่อบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ครั้นเมื่อโอรสของพระเจ้าสักการะทั้งหลายออกบวชตามลำดับของตระกูลแล้วก็เพื่อเป็นบริวารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเจ้ามหานามสักยะผู้เป็นพี่รัชกาลท่านอนุรุตว่าพ่อในตระกูลของพวกเราใครๆที่จะบวชแล้วก็ไม่มีเธอหรือว่าฉันจะต้องบวชในพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็เพราะว่าทุกตระกูลเขาบวชกันหมดตระกูลขาดตระกูลเราตระกูลเดียวเท่านั้นท่านเจ้าอนุรุตจึงได้ถามว่าหม่อมฉันจะเป็นสุคุมารชาติอย่างยิ่งคนอย่างฉันนี่ควรจะบวชได้หรือพี่ฉันเห็นจะไม่ยอมบวชแน่เพราะว่าการบวชเป็นของหนักเห็นพระที่บวชแล้วเรามีความลำบากกันอยู่มากเป็นอันว่าท่านเจ้ามหานามที่ไม่ทรงตรัสว่าถ้าฉะนั้นเธอเวลาที่เธอจะยังไม่บวชจะไม่บวชแล้วก็เธอจะอยู่ครองเมืองต่อไปเธอก็จงเรียนการงานที่ก่อนเมื่อเธอได้เรียนการงานภาระครวญที่ต้องครองเรือนแล้วฉันจะบวชท่านเจ้าอนุรุตจึงได้ถามว่าการงานนี้เป็นอย่างไรครับเรื่องนี้ตามพระบาลีได้กล่าวว่าจริงอยู่เจ้าอนุรุตย่อมไม่ทราบไม่ได้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งอาหารแล้วก็จะทราบได้ยังไงว่าการงานที่เขาทำกันอย่างนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าท่านต้องการอะไรมันก็ได้ทั้งหมดเพราะนั้นว่าการงานที่ท่านจะทำมันก็ไม่มีอาหารไม่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีตามพระบาลีที่กล่าวว่าในวันหนึ่งบรรดาเจ้าสักยะสามองค์ด้วยกันคือท่านอนุรุตท่านพัทยะท่านกิมพิละนั่งปรึกษากันว่านี่ชื่อว่าอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนบรรดาเจ้าสักยะทั้งหลายทั้งสามองค์นั้นท่านเจ้ากิมพิละจึงได้ตรัสตอบว่าอาหารไม่เกิดขึ้นในช้างท่านนี้เพราะว่าได้ยินว่าวันหนึ่งท่านอยากกินพิระท่านกินพิระนั้นได้เห็นข้าวเปลือกที่เขาขนข้าวช้างเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าอาหารที่มันเกิดขึ้นมันเกิดในช้างนะท่านเห็นอย่างนั้นสำหรับท่านพัทยะตอบว่าก็กล่าวกับท่านกินพิระนั้นว่าท่านยังไม่ทราบว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในหม้อที่เรียกล่าวว่าเกิดขึ้นในถังนั้นมันไม่ถูกตามพระบาลีที่กล่าวว่าท่านพัทยะนั้นเคยเห็นเขาตักอาหารขึ้นมาจากในหม้อก็เลยคิดว่าอาหารไม่เกิดในหม้อนี่เป็นอนุว่าไม่มีความเข้าใจกันสำหรับเจ้ามนุษย์จึงกล่าวกับท่านนางสอนว่านี่ท่านนางสองก็ยังไม่เข้าใจอาหารนั้นมันไม่ได้เกิดในช้างอาหารไม่ได้เกิดในหม้ออาหารนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นในถาดทองคำใบใหญ่ไอ้ถาดทองคำใบใหญ่ที่กล่าวถึงนี่ก็คือโตกทองคำไอ้ถาดทองคำใบใหญ่ที่อาหารไม่เกิดมันสูงประมาณหนึ่งกำมาหรือใกล้ๆกับศอกทั้งนี้ตามพระบาลีท่านว่าได้ยินว่าท่านไม่เคยเห็นเขาทำข้าวเปลือกไม่เคยเห็นเขาหุงข้าวท่านเห็นแต่อาหารที่เขาโคตรมาใส่ไว้ในถาดทองคำแล้วตั้งไว้ข้างหน้าท่านเท่านั้นดังนั้นท่านเรียงกล่าวที่ว่าพวกทัดทั้งหลายอาหารทั้งหลายแล้วนั้นย่อมเกิดขึ้นในถาดนั่นเองเพราะฉะนั้นบรรดากุลบุตรทั้งหลายจึงมีความไม่เข้าใจแต่เรื่องอาหารทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ทำมาแล้วเมื่อไม่รู้แม้แต่ที่เกิดแห่งอาหารอย่างนี้ท่านจะรู้จักการงานได้อย่างไร ในบาลีท่านได้ใช้ว่าท่านทั้งหลายเรานี้มีบุญที่จะล้นเพราะว่าท่านมาไม่รู้ว่าแม้แต่ข้าวที่อยากบริโภคเข้าไปเนี่ยให้เสวยเข้าไปมันมาจากไหนเข้าใจว่ามันอยู่ในภาชนะต่างๆตามที่เคยเห็นมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยทำการทำงานอย่างอื่นมาเลยเมื่อท่านเจ้าอนุรุธนั้นได้สดับความที่จะต้องมีการงานที่ต้องทำจึงเข้าไปตรัสบอกกับท่านอะไรเจ้าอนุรุธนั้นได้สดับความที่การงานทั้งหลายที่จะต้องที่เจ้าพี่ตรัสบอกโดยนายเป็นท่านว่าอนุรุธจงมาเถิดฉันจะสอนเรื่องการอยู่ครองเรือนแก่เธออันผู้อยู่ครองเรือนนั้นยันจะต้องไถนาเสียก่อนเอาละสิที่ข้าวไม่ได้เกิดในถาดแต่แล้วข้าวดันไปเกิดในนาท่านรู้ตรงเลยท่านบอกว่าต้องไถนาก่อนไถนาแล้วก็เก็บแล้วก็เกี่ยวว่างอยู่ถึงที่สุดท่านกล่าวว่าจะต้องไถนาก่อนดังนี้เป็นของที่มีที่สุดไม่ได้เมื่อไถนาแล้วต้นข้าวขึ้นเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาข้าวช้างแล้วก็กินแล้วก็ไถแล้วก็กินว่ากันอย่างนั้นทุกปีมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านกล่าวว่าด้วยความต้องการของผู้ครองเรือนไม่เอาแล้วท่านบอกกันรุดเมื่อได้ฟังว่างานมันไม่รู้จักจบบอกถ้าอย่างนี้แล้วก็หม่อมฉันไม่อ่านแล้วก็เจ้าพี่ฉันไม่ยอมครองเรือนแล้วฉันไม่ต้องการคำว่าไม่มีจะต้องฉันเดินออกไปพร้อมกับโอรสของเจ้าสักยะทั้งห้าคือว่าจะต้องบวชแล้วมาอยู่แล้วเปิดดีโทไอ้อยู่เป็นคนนี่มันต้องทำงานนี่มันเหนื่อยสู้อยู่เป็นพระก็ไม่ได้ฉันจะไปบวชเป็นอนุวาสไปบอกลาท่านพระมหานามว่าถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอบวชกับบรรดาท่านจากท่านสักยะทั้งห้าคือลูกเจ้าด้วยกันห้าองค์มีท่านพระธิยะเป็นประมุขคือเป็นหัวหน้าเมื่อลาแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อนุปิยะอัมพวันทรงบวชแล้วแล้วก็มาบวชแล้วพระอนุรุตก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งในวิชา3คือ1ทิฏฐิกุญาณ2ปุพเพนิวาสานุสติญาณทิฏฐิกุญาณในเห็นผีเห็นมันได้เมื่อสัตว์นรกเห็นสวรรค์ในตามชอบใจต้องการจะเห็นใครก็เห็นได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ก็สามารถจะระลึกชาติถอยหลังได้ตามอัธยาศัยแล้วก็อาสวะกายญาณทำอาสวะให้สิ้นไปญาณทั้ง3นี้รวมกันเรียกว่าวิชา3ท่านทำให้แจ้งถึงวิชา3โดยลำดับเป็นผู้นั่งบนอาสนะเดียวหมายความนั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถจะเล็งแลดูโลกธาตุอันหนึ่งได้ด้วยทิฏฐิขุหลุดจากผมมาขอบผลมาขามป้อมที่บุคคลวางไว้บนฝ่ามือฉะนั้นมีหมายความอาทิตย์เดียวคุณยายของท่านแจ่มใสจะรู้โลกไหนก็รู้ได้เหมือนกับผลมะขามป้อมที่ก็วางไว้ที่มือจะมองดูตรงไหนไม่ก็เห็นชัดท่านยิ่งเปล่งอุทานว่าเราย่อมระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาสานุสติญาณทั้งนี้เพราะอาศัยบุญญกรรมที่อธิษฐานไว้ในการก่อนและเวลาที่ทำบุญขอกล่าวคาถาล้วนว่าเราย่อมระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาสาและทิฏฐิขุเราก็ชำระแล้วเราเป็นผู้ได้วิชา3เป็นผู้มีฤทธิ์คำสอนของพระพุทธเจ้าอันเราได้กระทำแล้วเวลานี้เป็นอรหันต์บวชปุ๊บเดียวเป็นพระอรหันต์เลยก็อธิษฐานบารมีและบุญที่ทำแล้วได้ดีนี่เป็นอันว่ากิจของท่านพอนรู้ตามประวัติก็จบลงแค่นี้แต่ก็ต้องยังไม่จบก่อนเพราะบุญที่สืบเนื่องกันมามีอยู่ด้วยท่านอนุรุตนี่แทนที่จะทำบุญมาแต่คนเดียวก็ยังมีท่านสมณะเศรษฐีคอยโมทนาบุญด้วยบุญของบุคคลผู้ทำเนื่องถึงกันก็ต้องเนื่องถึงกันในชาติสุดท้ายคือความเป็นอรหันต์ไม่กัน ะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังต่อไปว่าการโมทนาบุญที่บุคคลอื่นทำแล้วโดยดีจะมีผลเป็นประการใดเพราะนั้นว่าเมื่อท่านพิจารณาดูว่าเราทำกรรมอะไรหนอเพียงได้สมบัตินี้เมื่อนี้ทราบด้วยอำนาจทิพยคุยานว่าเราได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วแค่บาตรมูลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระปฐมมุตระและก็ทราบต่อไปว่าการท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในการอื่นโน้นได้อาศัยท่านสมณะเศรษฐีในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพเป็นผู้ชื่อว่าเวลานั้นเราชื่อว่าอนัภาระดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าตอนนี้ก็แต่งวาจาเป็นคาถารำพึงว่าในการก่อนเราเป็นผู้ชื่อว่าอนัภาระเป็นคนเข็นใจคนยากของท่านนะของท่านสมณะเศรษฐีได้ถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าอุปริฏฐะปัจเจกพุทธะปัจเจกพุทธะเป็นผู้มียศตอนนี้ตามบาลีท่านกล่าวว่าถ้าลึกนึกถึงสหายเก่าในครั้งนั้นท่านได้มีความปริมิตกว่าเวลานี้สมณะเศรษฐีผู้เป็นสหายของเราจึงได้ให้สหายณแก่เรารับเอาส่วนบุญจากบิณฑบาตที่เราถวายแก่พระปฏิพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระอุปริฏฐะในการครั้งนั้นเวลานี้เธอเกิดอยู่ที่ไหนนี่บุญที่ทำเนื่องกันบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นเครื่องจูงใจให้นึกถึงกันอย่างนี้คือคนเราที่เกิดมาในเวลานี้ที่เคยร่วมบุญบารมีสร้างความดีอยู่ในการก่อนเราก็เห็นหน้ากันเข้ากันนึกจะรักกันบางทีพอได้ยินชื่อก็นึกรักกันพอใจกันอยากจะเห็นกันอยากจะคบหาสมาคมกันทำความดีทำความเด่นอะไรก็อยากจะทำด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็เพราะอาศัยว่าเคยได้บำเพ็ญบารมีสร้างความดีร่วมกันมานี่เป็นความเห็นอาตมาแล้วก็ความเห็นนี้ก็เป็นความเห็นที่ได้มาจากประสูตรนี้เห็นว่าพระอนุรุทธะท่านได้ดีแล้วก็เป็นนึกถอยหลังไปว่าแม่เพื่อนเราอยู่ที่ไหนนะคนนี้เคยสงเคราะห์อนุเคราะห์เราติดตามเขาเวลานั้นตามพระบาลีได้กล่าวว่าทีนั้นท่านได้ไลเห็นท่านเศรษฐีนั้นว่าบ้านชื่อว่ามุนดานิคมอยู่ในเชิงเขาใกล้ดงไฟไหม้ไอ้ดงไฟไหม้อ๋อดงไฟไหม้ไม่คือดงไฟไหม้ ใกล้ดงไฟไหม้อุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมุนทะในมุตกะนิคมนั้นมีบุตรอยู่สองคนคือว่าอีตามหาปุณฑะนี่แกมีลูกชายสองคนคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมนะอีกคนหนึ่งชื่อว่าจุลสุมนะก็ในจำนวนบุตรสองคนนั้นจุมนะเศรษฐีเกิดเป็นจุลสุมนะไอ้จุลนี่แปลว่าเล็กใช่ไหมมหาแปลว่าใหญ่เป็นลูกชายแกชื่อว่าสุมนะไอ้สุมนะนี่ก็แปลว่าใจดีเป็นคนใจดีชื่อว่าใจดีสองคนไม่ใช่ใจร้ายคนหนึ่งเป็นพี่ใหญ่กว่าที่เจอให้ชื่อว่ามหาสุวรรณะคือสุวรรณะที่เป็นใหญ่น้องชายที่เจอให้ชื่อว่าสุวรรณะเล็กคือจุลสุวรรณะก็ในครั้งนั้นท่านได้เห็นแล้วก็ท่านได้คิดว่าเมื่อเราไปที่นั่นอุปการะจะมีหรือไม่มีนี่บรรดาท่านที่ได้ทิพยคุยานนี่ท่านมีญาณวิเศษสามารถจะทราบว่าถ้าไปที่นั้นจะมีประโยชน์หรือไม่แต่ความจริงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มาขยันนักในการใช้ญาณเพราะว่าจิตท่านมีความสุขบางทีท่านไปไหนท่านก็ไม่ใช่เช่นกันอย่างพระมหาเจ้าศพกับนางราชาเทวธิดาพระมหาเจ้าศพก็น่าจะใช้ญาณว่าใครนั้นมาจัดสถานที่จัดน้ำใช้น้ำฉันแต่ว่าท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นท่านปล่อยสิ่งที่ทั้งวันที่สามจับได้วันนางมาทำการตัดกวาดสถานที่ของท่าน เรื่องนี้ปรากฏในเรื่องราชาเทวธิดาแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คงได้รับฟังแล้วถ้ายังไม่ฟังก็หาเทปฟังได้ เมื่อท่านใคร่ครวญอยู่ก็ได้เห็นเหตุนี้ว่าเมื่อเราไปที่นั่นจุระสุวรรณเวลานี้อายุได้7 ปีถ้าจะออกบวชถ้าเราไปแล้วก็เขาจะมีความเลื่อมใสเด็กน้อยจะเป็นเนรจะออกบวชจะได้จากบรรลุพระอรหันต์ในเวลาที่ตรงผมเสร็จนั่นเองนี่ท่านที่ได้ที่เดียวคุยานจริงจริงแจ่มใสท่านก็รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้อะไรถ้าจะถามว่าเวลานี้พระทั้งหลายเขารู้ไหมล่ะถ้าเป็นพระอรหันต์ได้วิชา3ก็ต้องตอบว่าท่านรู้ถามว่าท่านรู้แล้วท่านพูดไหมถ้าไม่มีความสำคัญท่านไม่พูดจะพูดไปเพื่อประโยชน์อะไรพูดแล้วเขาไม่เชื่อมันก็เดือดร้อนถ้าจะพูดก็ต้องมีประโยชน์จริงจะพูดจะถามว่าใครไปอรหันต์บ้างตอนนี้เห็นท่าจะไม่ตอบแล้วเดินไปคลำเอาก็แล้วกันเอาไหนเป็นพระอรหันต์องค์นั้นท่านก็เป็นถ้าจะไปถามท่านไม่มีใครบอกจะถามว่าจะสังเกตได้ยังไงก็บอกว่าตอบไม่ได้อีกนั่นแหละเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดตอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะเวลานี้อาตมายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เวลานี้อาตมาเป็นพระกลางหันเอาหมุนไปหมุนมาหมุนยังสายตัวเกือบจะขาดมันเหนื่อยแสนที่จะเหนื่อยแล้วก็เต็มใจเหนื่อยเพราะส่วนใดที่เป็นสาธารณประโยชน์พร้อมที่จะทำแต่มู้ไม่ทำแต่เฉพาะในเขตของพุทธศาสนาเท่านั้นแม้แต่โลกีวิสัยที่เป็นปัจจัยให้ชาวโลกมีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินความสามารถก็พร้อมจะทำเมื่อทำงานมากๆอย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงที่เขาไม่ได้โฆษณาการทำหนังสือต่างๆว่าเป็นพระอรหันต์ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังอาตมาไว้เสียบ้างถ้าฟังชาวบ้านเขาพูดแล้วก็เชื่อไอ้เจ้าของเองพูดไม่เชื่อก็เหลือที่จะแก้ไขแล้วก็ปล่อยกันไปอยากจะคลั่งจะคล้ายจะเพ้อจะฝันนี่ก็ว่าไปตามอัธยาศัยเอานี่ไปว่าใครวะเนี่ยเออพระนี่ยุ่งจังไม่พูดเรื่องอะไรเป็นอันว่าท่านทราบแล้วว่ามาไปถึงนี่จะบวชจะบวชแล้วก็จะบรรลุอรหันต์เมื่อเวลาที่ตรงผมเสร็จนี่เป็นวิสัยของพระอรหันต์ที่ได้วิชา3เรียกปัญญา6หรือปริสัมภิทาญาณแต่สำหรับท่านที่เป็นสุขาแต่มีสุขาวิปัสสโกมีพระบางท่านมาบอกว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วแต่คนอื่นเป็นอรหันต์ท่านไม่รู้นี่ก็ซวยเต็มทีที่แบบนี้ทำไมล่ะเขาเป็นอรหันต์แล้วทำไมเขาจะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอรหันต์เออคนที่มีความรู้คนกินเหล้าถ้าคนอื่นเขากินเหล้าคุยกับเราคำต้องคำเราก็รู้ว่าคอเหล้าเหมือนกันทำไมท่านเป็นอรหันต์แล้วจึงจะไม่รู้ว่าท่านเป็นอรหันต์ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นเกาะตำราติดจะแกะตำราไม่ออกได้แต่เกาะตำราไม่รู้จักแกะตำรานี่ย่องเข้ามาถามถึงวัดเลยนะมีพระหลายท่านมาแสดงความเห็นถึงวัดแต่อาตมาเองก็ขอถือกฎเกณฑ์ในพระไตรปิฎกเป็นสำคัญแม้คนได้คุณธรรมชั้นไหนย่อมรู้ในบุคคลอื่นว่าได้คุณธรรมชั้นนั้นถ้าคุณธรรมที่เขาได้สูงกว่าเราไม่รู้นี่เป็นเรื่องปกติท่านนี้ถามท่านว่าใครเคยได้ทุติยฌานบ้างท่านบอกว่าตอบไม่ได้มันเรื่องอะไรจะตอบไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในหมู่คณะเดียวกันมันตอบกันได้ในบุคคลผู้สงสัยเอาจะวินิจฉัยไปมันเปลืองเวลาการฟังหลังจากนั้นแล้วท่านก็และท่านนั่นเองท่านเห็นแล้วเมื่อพระมหานรุตทราบว่าท่านสุวรรณจุลสุวรรณ7 ปีอายุได้7 ขวบเมื่อไปแล้วท่านจะบวชเนนติดตามมาขณะที่จะบวชเนนเอามีโคนจบศีรษะโกนหัวเสร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านเห็นแล้วอย่างนี้เอาตามพระบาลีนะสำนวนใครขัดหน่อยและเมื่อภายในการฤดูฝนที่จะเข้ามาก็หมายความว่าไอ้ฤดูฝนนี่มันจะเข้าพรรษาท่านจะได้เหาะไปในอากาศไปลงที่ประตูบ้านส่วนท่านมหา มุนดะอุบาสกก็เป็นคู่คุ้นเคยกับพระมหาเถระมารีการก่อนเหมือนกันหมายความว่าในสมัยที่ท่านอนุรุทธ์ท่านยังไม่บวชท่านพ่อของเด็กนี้ก็ชอบพอกันมาก่อนเมื่อเขาเห็นพระมหาเถระครองจีวรในเวลาบิณฑบาตที่นี่กล่าวกับมหาสุวรรณผู้เป็นบุตรว่าพ่อพระผู้เป็นเจ้าอนุรุทธ์เถระของเรามาแล้วเจ้าจงไปรับบาตรของท่านให้ท่านเวลาที่ใครๆคนอื่นจะยังไม่รับบาตรของท่านไปนี่หมายความว่ารีบไปรับบาตรมานะประเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาจะแย่งบาตรไปเสียก่อนเราจะถวายทานกับท่านแต่ก็บอกพ่อจะให้เขาบวชสนะไว้ที่นี่นะรีบไปรับบาตรท่านมาท่านมหาสุวรรณะก็ได้ทำอย่างนั้นแล้วอุบาสกก็ถวายพระเถระในเรือนหมายความถวายพระตาหารในเรือนนั่นเองเวลาถวายก็ถวายด้วยความเคารพรับปริญญาเพื่อต้องการให้ท่านอยู่จำพรรษานี่หมายความเวลาฉันก็ถามว่าเวลานี้เป็นฤดูฝนท่านจะจำพรรษาที่ไหนท่านรู้จริงจะตอบว่านี่เดาเอาแต่มาเดาเวลานี้การพรรษาเข้ามาถึงก็อยากจะจำพรรษาแถวนี้ถ้าอย่างของบ้านเราก็ดีแล้วก็รับแต่อย่างนั้นพระคุณเจ้าจึงจำพรรษาที่นี่การจำพรรษาในสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องถือว่าเป็นวัดเป็นสำคัญจะจำพรรษาที่วัดก็ได้ที่ป่าชัดก็ได้ที่ป่าช้าก็ได้ที่เรือนว่างก็ได้ในตุ่มก็ได้ในโครงไม้ก็ได้ที่บ้านเพื่อนก็ได้เพราะเวลานั้นวัดยังหาได้ยากตามพระวินัยท่านตรัสไว้อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเขารับปริญญาคือให้สัญญาอนุญาตว่าจำพรรษาที่นี่ได้ท่านก็จำพรรษาที่นั่นท่านรับนิมนต์เวลานั้นท่านวาสกได้ปฏิบัติพระเถระนั้นโดยตลอดไตรมาสคือ3เดือน เป็นสมมติว่าปฏิบัติอยู่วันเดียวคือไอ้ความปลื้มปีติเมื่อเวลา3เดือนผ่านไปนี่มันเป็นเวลาที่นานพอดูแต่อาศัยธรรมปีติเกิดขึ้นความเบื่อความหน่ายไม่มีมีแต่ความปลาบปลื้มเหมือนกับวันเดียวเท่านั้นนี่ในวันที่เป็นวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษาเพียงได้นำผ้าไตรจีวรและอาหารและวัตถุมีน้ำอ้อยน้ำมันแล้วก็สารไปต้นมาแล้ววางไว้ใกล้เท้าของพระเถระกราบเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเถิดพระเจ้าค่ะพระเถระจึงได้กล่าวกับท่านมหาเศรษฐีหรือว่าวาสกว่าท่านอย่าเลยวาสกความต้องการด้วยวัตถุอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราท่านวาสกยังกล่าวว่าท่านผู้เจริญนี่ชื่อว่าวัสาวาสิกะกลาภะแหมว่าจะยุ่งจะแปลมันชัดๆเนี่ยก็ไม่ได้ประคุณเลยคือลาภอันเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่จำพรรษาขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับประตูนั้นไปเถิดครับพระเถระกล่าวว่าช่างเถิดอุบาสกฉันไม่ต้องการเรื่องวัตถุนี้ต้องการเอาไปทำไมกันเรื่องวาสุกกล่าวว่าท่านย่อมไม่รับเพื่ออะไรครับพระเถระคือพระนรสก็กล่าวว่าแม้สมณีผู้เป็นกัปปิยการกคือผู้ปฏิบัติสำหรับเราในสำนักของฉันไม่มีความจริงท่านจะเล่นลูกชายคนเล็กก็รู้ผลว่าลูกชายคนเล็กจะเป็นอรหันต์ก็เป็นเพื่อนกันมาในใจก่อนเพียงได้ออกอุบายไม่รับของแต่ความจริงไอ้เรื่องของเนี่ยพระอรหันต์ก็อย่างนั้นแหละถ้าเห็นว่าไม่ได้ไปทำประโยชน์ที่ไหนท่านก็เฉยๆเห็นว่าของสิ่งนั้นพอจะเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณประโยชน์ได้ท่านก็รับแล้วก็เต็มใจรับตอนนี้ท่านเป็นพระอรหันต์ในป่าไม่ทราบว่าจะแบกเข้าสุคติสารไปไหนเพียงบิณฑบาตได้วันหนึ่งและบุญญาธิการของพระอนุรุทธ์ก็มีมากคำว่าไม่มีย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านฉะนั้นท่านไปที่ไหนก็ตามเรื่องคำว่าไม่มีแน่หันก็ย่อมไม่มีจึงไม่มีความลำบากท่านไม่ต้องการเพราะขัดศรัทธาแต่ถ้าว่ามีความประสงค์ยิ่งไปกว่านั้นคือต้องการให้ลูกชายคนเล็กของท่านอุบาสกเป็นอรหันต์ซึ่งมีคุณค่าสูงกว่าที่ไม่รับที่ทำนี้เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจ พระมาสุกจึงกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นมหาสุวรรณะผู้เป็นบุตรชายคนใหญ่ของผมจักเป็นสมณีพระเถระจึงได้กล่าวว่าบาสุกความต้องการด้วยมหาสุวรรณะของฉันไม่มีเลือกซะด้วยเน้นใหญ่ไม่เอาเจ้าเน้นเล็ก ท่านมาสุกได้กล่าวเรียนว่าถ้าเช่นนั้นท่านผู้เจริญเมื่อมีความต้องการอย่างนั้นครับผมก็จะถวายจะให้เจ้าจุรสมณะบุตรชายของเล็กไปบวชอยู่กับท่านเป็นสมณเณรพระเถระรับว่าดีละแล้วก็ให้จุรสมณะบวชจุรสมณะนั้นเมื่อเวลาบวชก็บรรลุอรหันต์ในเวลาที่ตรงผมเสร็จทันทีความจริงเรื่องนี้ก็น่าจะจบกิจกันเสียทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะเล่ากันไปเรื่องราวภายหลังมันก็มากซึ่งเป็นเรื่องกับบุคคลที่ทำบุญร่วมกันฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้โปรดรับทราบว่าพระอนุเถระมีทิปิคุยานพระอธิษฐานบารมีมีคำว่ามีผลดีเนื่องจากการอธิษฐานว่าคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า
2: ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิทธิยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นพระองค์ทรงปรารภเศรษฐีชื่อว่าอบุตกะหมายความว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าหันนันติโลภาคุมมีทางเป็นต้นความมีอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าประเสนาธิโกศลทรงสดับการทำการละของเศรษฐีนั้นแล้วคือเศรษฐีนั้นตายจึงตรัสถามว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลที่ไร้บุตรจะพึงตกแก่ใครเมื่อได้ทราบข่าวจากบรรดาหมายข้าราชบริพารทั้งหลายผู้วินิจฉัยคดีว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องถึงกับราชาจึงให้นำทรัพย์มาจากเรือนของเศรษฐีนั้นมาสู่ราชตระกูลใช้เวลาขนอยู่ถึง7วันแล้วจึงได้เสด็จไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วสมเด็จอมตะอิแก้วตรัสว่าขอเชิญพระมหาบพิตรพระองค์ทรงเสด็จมาที่นี่เพราะเหตุอันใดหนอเพราะเวลานี้มันนี้มาแต่ยังวันพระองค์ยินดีกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าข้ามีข้าบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงพาราณสีนี้ทำกาละเกิดตายเสร็จแล้วข้าพระพุทธเจ้านำทรัพย์สมบัติซึ่งเศรษฐีนั้นเป็นคนไร้บุตรภายในพระราชสำนักเมื่อเสร็จแล้วจึงกลับยังมาเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรื่องทั้งปวงซึ่งตามในที่มีมาในพระสูตรทั้งหลายแล้วนั้นมีอยู่ว่าเมื่อพระราชากราบทูลข้อความนี้แล้วได้ยินว่าเศรษฐีนั้นเมื่อเขานำภาชนะอันมีรสเลิศต่างๆเข้าไปให้ได้ถาดทองเพื่อเศรษฐีนี่มีสตังค์มากเขาใช้ถาดทองเป็นเครื่องรองรับอาหารพระเศรษฐีนั้นก็กล่าวว่าพวกมนุษย์ย่อมกินโภชนะอย่างเป็นเช่นนี้ได้หรือที่มนุษย์ที่เขาไม่กินกันอย่างนี้พวกเจ้าทำการเยาะเย้ยเราหรือยังไงเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นกฎทางกรรมเวลาเขานำอาหารดีๆใส่ถาดทองคำไปให้แกก็หาว่าเขาเยอะเย้ยเมื่อเขาเข้าไปตั้งไว้ในที่ใกล้ของแกก็ไล่ทุบไล่ตีคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยก้อนดินบ้างได้ถอนไม้บ้างเป็นต้นไล่คนทั้งหลายเหล่านั้นให้หนีไปนี่เวลาที่แกจะบริโภคอาหารแกก็ไม่กินข้าวดีๆแกกินปลายข้าวไอ้ปลายข้าวละเอียดเอียดแล้วก็มีน้ำผักดองเป็นกับนี่เป็นเรื่องราวที่แปลกธรรมดาคนที่เป็นเศรษฐีเขาไม่จะกินของดีกัน เวลานี้ขอท่านดาเศรษฐีทั้งหลายกินอาหารในบ้านไม่พออร่อยก็ต้องไปกินอาหารนอกบ้านที่มันมีราคาแพงกว่าจึงจะโก้จึงจะเก๋คือว่าบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยนั้นเวลาเขาจะกินกันเขากินข้าวมาทุกใบญาติที่เป็นของที่มีรสเลิศภาชนะที่ใส่ก็เป็นภาชนะทองคำแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเขาถาดทองคำไปให้ใส่ของอาหารดีๆไปให้แกไล่ตีเขาแต่ก็กลับกินข้าวปลายข้าวกับน้ำผักดองเป็นอาหารพระอาจารย์บาลีท่านกล่าวไว้ว่านี่จึงเป็นโภชนะที่มนุษย์แกบอกว่าไอ้นี่สิปลายข้าวนี่กับน้ำผักดองนี่มันจึงเป็นอาหารที่มนุษย์ควรจะกินมนุษย์อะไรกินของยิ่งไปกว่านี้มันไม่ใช่มนุษย์จะว่าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องอาตมาเมื่อเขาเข้าไปตั้งผ้าคือเอาผ้าเข้าไปให้ก็ดีเอายานพาหนะเข้าไปให้ก็ดีเอาร่มหรือว่ารองเท้าที่น่าใช้เข้าไปให้ก็ดีแกก็ไล่ตีพวกนั้นเพราะว่าแกก็ไล่ตีคนพวกนั้นได้ก้อนดินบ้างก้อนหินบ้างไม้บ้างไล่คว้างไล่ตีให้หนีไปในเวลาที่แกจะนุ่งผ้าแทนที่นุ่งผ้าดีๆกับนุ่งผ้าป่านที่มีเนื้อเหลวเวลาที่จะใช้ร่มก็ใบไม้มาทำร่มเอาใบไม้เอากิ่งไม้มาถือไว้ทำร่มเวลาจะไปไหนรถดีๆรถใหญ่ๆรถสวยๆจะไปนั่งก็นั่งรถเก่าๆก็ยังดีจะนั่งรถ เพราะว่าเป็นเศรษฐีจำจะต้องมีรถแต่ก็มีรถเก่าๆเป็นความจริงคนเล่นของเก่านี่ก็ดีเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าวันที่ได้ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของอปุตตกะเศรษฐีนั้นว่าพระมหาบพิตรเรื่องเคยมีมาแล้วคือกษัตริย์ผู้เป็นเศรษฐีนั้นต้อนรับพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ามีนามว่าตาคระเศรษฐีด้วยบิณฑบาตคืออาหารแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้บิณฑบาตคืออาหารแก่สมณะเมื่อแกสั่งอย่างนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปนี่ต่อมาได้ยินข่าวว่าเมื่อเศรษฐีนั้นเป็นพวกไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็แกก็เป็นคนโง่เขลาเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วก็หลีกไปบรรดาบุตรดีปัญญาก็ดีเขามีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเออคิดว่านี่เป็นการนานแล้วหนอเราจึงได้ยินคำว่าจงให้จากปากคำของเศรษฐีนี้เพราะปกติตาคนนี้แกไม่เคยยอมให้อะไรใครเลยญาติแกจนคนจะตายมาขอแกไม่เคยให้คำว่าให้ไม่มีคราวนี้มีคำว่าจงให้ฉะนั้นความดีใจของพวกเขาจึงเกิดขึ้นสำหรับบุตรปัญญาเพราะนั้นมีความเต็มตื้นบนปีติจึงตั้งใจไว้ว่าจะถวายอาหารให้บิดาแก่พระปฏิเสธพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดที่เพิ่งมีในวันนั้นเขาทั้งหลายเหล่านั้นยังรับบาตรของพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าเข้ามาแล้วก็ได้ถวายเป็นบาตรมีอาหารอันมีรสเลิศมีความประณีตอย่างยิ่งให้เต็มบาตรแล้วก็ถวายพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าไปฝ่ายท่านเศรษฐีนั่นกลับมาแล้วเห็นพระปฏิเสธพระพุทธเจ้านั้นยังถามว่านี่สมณะท่านได้อะไรมาบ้างยกถามพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าแล้วก็จับบาตรของพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าเปิดฝาบาตรมองดูเห็นอาหารในบาตรมีรสมีเป็นอาหารประณีตเป็นของดีเป็นกรณีพิเศษก็มีความเดือดร้อนในใจจึงได้คิดว่าเอ๊ะเจ้าพวกทาสหรือกรรมกรของเรานี่ถ้ามันจะกินของดีๆอย่างนี้ยังดีกว่าพระเพราะว่าเจ้าพวกทาสและกรรมกรพวกเราของเรานี่กินแล้วมันก็ยังทำงานทำการให้แก่เรา ครั้งนี้จะว่าพระองค์นี้จะกินแล้วจะทำอะไรบ้างพระองค์นี้จะกินแล้วจะได้นอนนอนหลับนอนหลับตื่นมาก็มาบิณฑบาตมาขอข้าวชาวบ้านกินเพราะนั้นการให้อาหารอย่างนี้กับพระประเภทนี้เราก็ที่ผายแน่ท่านคิดอย่างนั้นท่านบาลีได้กล่าวว่าอันหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีนั้นลงที่ตอนนี้จะเป็นกรรมอันหนึ่งที่เขาต้องกินอาหารเร็วๆท่านบอกว่าเศรษฐีคนนั้นฆ่าบุตรน้อยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิตได้สัพพะสาวลีท่านได้บอกลงเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติได้ยินว่าเด็กคนนั้นก็เวลาที่พ่อตายแล้วก็เวลาที่จะไปไหนก็ไปไหนกับอาไปไหนก็ไปกับคุณอาด้วยคุณอาก็จับมือแกก็จับนิ้วมือของท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นอาเที่ยวไปเดินไปไหนก็ไปด้วยบาลีท่านบอกว่าเที่ยวไปเมื่อเวลาไปแต่ไหนก็พูดว่านี่ยานนี้นะที่เรานั่งมาเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นรถของบิดาของฉันโคตัวนี้ที่ล่างรถก็เป็นโคของบิดาของฉันอะไรก็ตามในบ้านเด็กเห็นก็บอกว่านี่ก็ของพ่อของฉันนี่ก็ของพ่อของฉันไอ้นั่นก็ของพ่อของฉันก็สร้างความเจ็บใจแก่ท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าบัดนี้เจ้าเด็กคนนี้มันยังเป็นเด็กก่อนยังกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าในการต่อไปเด็กนี้เมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วใครจะรักษาพวกทรัพย์ทั้งหลายในเรือนนี้ได้มันก็จะเอาหมดไม่ได้การ ไอ้เจ้าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่ามันเสียจึงนำเด็กคนนั้นไปสู่ป่าแล้วจับที่คอบีบคอมันก็บีบหัวมันใช่ไหมอย่างนั้นจับบีบคอให้เด็กเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่งเพื่อนอันว่าไอ้กรรมนี่แหละที่เป็นเหตุให้เป็นบุพกรรมของท่านมหาเศรษฐีนั้นต่อมาท่านกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ว่าท่านมหาบพิตรด้วยผลแห่งกรรมที่กาบดีคือเศรษฐีผู้นั้นต้อนรับพระบาทีพระพุทธเจ้ามีนามว่าตักระสิทธิด้วยบิณฑบาตนั่นแหละเศรษฐีนั้นยิ่งเข้าถึงสู่สุคติคือโลกสวรรค์เจ็ดครั้งมีความจริงเพราะเขาถวายสั่งให้ถวายอาหารแก่พระบาทีพระพุทธเจ้าเขาก็ได้มีโอกาสเป็นไปเกิดเป็นเทวดาเจ็ดครั้งแหมน่าคิดบุญกับบาปนี่มันแยกกันบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่ทำบุญแล้วก็นึกไปด้วยถ้ามาเกิดกรรมอะไรไม่ดีขึ้นมาในปัจจุบันก็นึกถึงบาปบ้างดูตัวอย่างเศรษฐีคนนี้เป็นสำคัญถ้าได้กล่าวต่อว่าได้ผลที่เหลือแห่งกรรมนั่นแหละเศรษฐีจึงครองความเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีในที่7ครั้งหมายความว่าบุญที่ถวายแก่พระบาทพระพุทธเจ้าใหญ่ประเภทตั้งใจสั่งแต่มาทีหลังไม่เต็มใจให้แต่ก็ให้ไปแล้วก็มีใจประณามในพระบาทพระพุทธเจ้านั้นแม้แต่บุญแม้ท่านนี้จะว่าเลวก็ไม่ใช่จะว่าดีก็ไม่ใช่ตอนต้นดีตอนหลังเลวบันดาลให้ท่านเป็นเทวดาถึงเจ็ดหนแล้วก็เสกกรรมความดีนั้นบันดาลให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในกรุงพาราณสีถึงเจ็ดครั้งองค์สมเด็จพระมหาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าต่อไปว่าพระมหาบพิตรด้วยผลแห่งกรรมที่กหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นให้ทานแล้วมีความเดือดร้อนในภายหลังว่าพวกท่านหรือกรรมกรพึงบริโภคอาหารอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพระกินแล้วนอนคนนั้นกินแล้วทำงานให้เราจิตของได้มหาเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีหรืออย่างฟุ่มเฟือยมีให้แล้วมีอารมณ์ขี้เหนียวจึงไม่ต้องการอาหารดีไม่ต้องการอาหารพุ่มเฟยไม่ต้องการภาชนะโกเก๋และจิตของท่านมหาเศรษฐีนั้นไม่น้อมไปเพื่อการใช้สอยผ้าอย่างพุ่มเฟยก็ไม่ใช้ของดีและก็ไม่น้อมไปเพื่อจะใช้สอยยานพาหนะที่พุ่มเฟยคือใช้รถดีๆไม่ชอบ แล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5อันดียิ่งหมายความว่าไม่เจ้าชู้ไม่แต่งตัวโกเก๋ก็เลยไม่เจ้าชู้ด้วยนั่นก็ดีเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธวันตรัสไว้ว่าพระมหาบพิตรได้ผลแห่งกรรมที่กาบดีเศรษฐีนั้นฆ่าแล้วซึ่งบุตรของพี่ชายซึ่งเป็นเด็กน้อยจะเป็นลูกของพี่ชายนั้นจากชีวิตเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติคือมีความโลภในทรัพย์สมบัติคิดว่าเจ้าเด็กนี้มันโตขึ้นมามันก็จะยึดทรัพย์สมบัติของมันไอ้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้นั้นที่เราครองอยู่มันก็จะประกาศว่านี่ทรัพย์พ่อของฉันนี่ทรัพย์พ่อของฉันเราก็จะได้ความละอายใจฉะนั้นจะยิงฆ่าเด็กน้อยในเชิงกายเศรษฐีนั้นเพราะฆ่าเด็กนั้นจึงต้องไหม้แล้วในนรกเป็นอันมากขึ้นเวลาถึง100 ปีโอ้โห100 ปีนรกนี่มันต้องน่าคิดดิตกนรกชั้นไหนกันนี่นะถ้าไม่บอกเสียด้วยถ้าลงในเวทีมหานรกก็ต้องคิดอย่างสันชีพระนรกมีอายุ9 ล้านปีของเราเป็น1 วัน30 วันเป็น1 เดือน12 เดือนเป็น1 ปีที่ขุมที่1ถ้าลงนรกขุมนี้ก็แย่แต่ถ้าลงนรกขุมที่2ที่3ก็คูณใน2เลยไปถ้านรกขุมที่7ก็ต้องมีอายุครึ่งกับถ้านรกขุมที่8คือเวทีมหานรกก็มีอายุ1กับนี่จะแย่ลงขุมไหนก็ตามที่มันก็แย่100 ปีนรกก็ต้องคิดดูเฉพาะสันชีพนรกที่มีอายุน้อยที่สุดก็มีอายุตั้ง9 ล้านปีของเราเป็น1 วัน30 วันที่นั่นเป็น1 เดือน12 เดือนเป็น1 ปีโดยเขาวันเดียวไปสันชีพนรกก็แย่นี่แกล่อ100 ปีเป็นอันท่านบอกว่าจึงไหม้แล้วในนรกสิ้นปีไปแล้วมากสิ้น100 ปีท่านบอกว่าสิ้น100 ปีไปแล้วมากนี่มันเท่าไหร่ตัวลูกแล้วก็สิ้น1,000 ปีเป็นมากสิ้น1,000 ปีเป็นมากโอ้โหนี่ไม่ใช่100 ปีอย่างเดียวสิ้น100 ปีก็หลายหน

จะไม่ได้ทำต่อไปก็การให้เท่านั้นไม่ใช่ให้เป็นสังฆทานให้ทานเป็นปาฏิบุคคลิสทานสำหรับสังฆทานองค์สมเด็จพระวิชิตมารกล่าวว่าคนผู้นั้นแม้จะเข้านิพพานบุญนั้นยังเหลือนี่เป็นอันว่าเขาให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าความเป็นพระอรหันต์แต่ว่ามีคุณธรรมมีผลมากกว่าอาคัสสาวกรองมาจากพระพุทธเจ้าให้ครั้งเดียวเป็นผลให้เกิดเป็นเทวดา7ขนเป็นมหาเศรษฐี7ขนแต่ผลในการเสียดายในทรัพย์ก็เลยกลายเป็นคนไม่ต้องการของดีเพราะเรื่องการฆ่าบุตรชายของพี่ชายนี้เพื่อจะแย่งทรัพย์ก็ต้องตกนรกครั้งละร้อยปีนรกหลายครั้งพันปีนรกหลายครั้งแสนปีนรกหลายครั้งสบายท่านหลายฟังแล้วก็จำไปด้วยเวลานี้ชอบแย่งทรัพย์แย่งสิ่งกันมากไอ้แย่งทรัพย์สินทำให้พี่น้องแตกร้าวกันฟ้องร้องกันเพื่อแต่ความสามัคคีเพื่อทรัพย์เพื่อสินนี่มีเยอะนี่ต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยท่านกล่าวว่าบุญหมดไปเสร็จแล้วและบุญใหม่ที่คหบดีเศรษฐีพวกนี้ที่จะทำใหม่ไม่เคยมีเลยพระมหาบพิตรก็ในวันนี้คหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นกำลังไม่อยู่ในมหาโลลุวะนรกสบายมหาโลลุวะนรกนี่มีอายุถึงครึ่งกับอายุครึ่งกับและการทรมานในนั้นคือเอาขาสองข้างจุ่มอยู่ในดอกบัวเหล็กที่มัดไว้จนแน่งขยับไม่ได้มือสองมือจุ่มอยู่ในดอกบัวเหล็กแล้วก็หัวจุ่มอยู่ในดอกบัวเหล็กกลัวตัวโค้งอยู่เหล็กนั้นก็คมไฟก็ไหม้ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาถ้าหล่นลงมาก็ถูกขอกสุดาบที่รองรับแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปใหม่นี่เป็นการทรมานอย่างหนักต้องคิดนะคนที่อยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้สินอยากจะกินบ้านอยากจะกินเมืองโอ้ระวังให้ดีแต่ปรารถนาได้โดยจิตที่ประกอบด้วยด้วยความไม่ดีคือเป็นการทุจริตคิดไม่ชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นของธรรมดาจะไปโทษจะไปว่าจะไปด่าจะไปติดหินนินชาใครก็ไม่ได้ไอ้การที่จะทำบุญทำกุศลจะตนทำความชั่วไว้ผลมันแยกกันผลมันไม่ได้รวมกันความดีก็เป็นความดีความชั่วก็เป็นความชั่วที่ต่อมาพระราชาทรงสดับพระดำรัสพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลแล้วที่กราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตรแก่ว่าพระพุทธเจ้าข้าน่าอัศจรรย์นี่เป็นกรรมอันหนักที่มหาเศรษฐีนั้นเมื่อโภคะชื่อว่ามีประมาณเท่านี้หมายถึงว่าสมบัติที่มีประมาณเท่านี้มีอยู่ไม่ใช่สอยได้ด้วยตนเองเลยเมื่อพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ทรงประทับอยู่ใกล้ๆเขาไม่ได้ทำบุญกรรมอันใดหมายความจะยกมือไหว้ก็ไม่มีจะฟังเทศก็ไม่ฟังบายก็ไม่เคยใส่ไหว้ก็ไม่เคยเคารพนี่เป็นอันนั้นจุดจบของท่านมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้พระราชาทรงลำพึงตรัสแก่พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าจริงเช่นนั้นจะมหาบพิตรที่ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามได้โภคะทั้งหลายมาแล้วย่อมไม่แสวงหาพระนิพพานโอ้ตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าจะเรื่องพระนิพพานอันหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดจากเพราะอาศัยพวกสมบัติทั้งหลายย่อมฆ่าคนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นการนานดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตัดบาทไปคาถาว่าโคฆ่าทั้งหลายย่อมฆ่าคนตามปัญญาแต่ไม่ฆ่าคนผู้แสวงหาฝั่งโดยปกติคนตามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่นเพื่อความทะยานอยากในโภคะเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบบรรดาประชาชนทั้งหลายมีทั้งพระมีทั้งคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆองค์สมเด็จพระทศกุลในเวลานั้นต่างก็บรรลุอริยมรรคอริยผลไปตามๆกันมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นเป็นอันมากนี่และบรรดาท่านพุทธบริษัทการที่นำมาประทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินดาวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในเรื่องอภุตกาเศรษฐีมากล่าวให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเพื่อจะได้ทราบชัดว่าบุญญากรรมที่กุตุคนทำไว้ย่อมผลต่างกันคนเราในเชื้อชาตินี้ได้ฟังมามากอาตมาเองน่ะถูกคนปรารภมามากเมื่อเกิดความยากเกิดความลำบากขึ้นมาในการใดเช่นมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นต้นหรือความยากไร้เข้ามาถึงตนความเดือดร้อนเข้ามาถึงก็พากันมารำพึงรำพันกล่าวว่านี่ท่านบุญญาท่านทำทุกอย่างนะบาทนี้ก็เคยใส่แต่ถิ่นก็เคยทอดผ้าป่าก็เคยถวายสังฆทานก็เคยให้หมดที่หันการบริญก็เคยสร้างแล้วก็การทดฟังประธรรมคำสั่งสอนก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประสงค์แสดงก็เคยได้ก็เคยฟังเป็นอันว่าชาตินี้ฉันสร้างความดีทุกอย่างแต่ทำไมบุญกุศลไม่ได้ช่วยฉันมีความสุขให้ฉันมีความทุกข์ทุกอย่างบางคนก็บอกว่าดูดิสามีอยู่ดีๆก็แยกตัวไปซะแล้วไปหาภรรยาใหม่อย่างนี้เป็นต้นบางทีก็อีกกรรมที่เป็นกุศลไม่ได้ช่วยฉันเลยเวลานี้ชาวบ้านชาวเมืองเขามาคดเขามาโกงฉันฟ้องร้องฉันทรัพย์สินมีอยู่ก็ต้องสู้ความกันเป็นนั้นก็มีความลำบากต้องสิ้นทรัพย์ต้องสิ้นความสุขบางท่านก็ดูที่ท่านดูฉันทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ร่างกายเต็มไปด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจะหาความดีอะไรไม่ได้ไอ้ความป่วยไข้มันสบายมันก็รบกวนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอนุว่าท่านหลายเหล่านี้ท่านมีความเข้าใจว่าเวลานี้ท่านทำความดีแต่ว่าท่านลืมความจริงไปอย่างหนึ่งว่าก่อนที่ท่านจะเกิดมานี้แต่ละชาติท่านทำอะไรมาบ้างความจริงผลของความดีของท่านก็ปรากฏแล้วไอ้ความดีที่ปรากฏยังไงแล้วการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย อย่างเลวที่สุดก็เป็นบุคคลผู้เคยมีศีลบริสุทธิ์หรือว่าเคยมีกรรมบถบริสุทธิ์กรรมบถจิตบริสุทธิ์มาแล้วในการก่อนจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยความดีที่เคยมีศีลและเคยมีกรรมบถนี่ทรัพย์สินทั้งหลายที่ท่านยังมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยการบริจาคทานการให้ในการก่อนให้คนจึงมาให้ความสุขแก่ตนเองคนที่มั่งมีเสียทรัพย์ตามสมควรที่เรียกว่าตามสมควรก็เพราะว่าให้มากก็ได้มากให้น้อยก็มีน้อยให้ทานแก่บุคคลที่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์มากให้ทานแก่คนที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์น้อยที่มีอาการไม่สม่ำเสมอกันก็อาศัยบุคคลผู้รับกับบุคคลผู้ให้กับวัตถุผู้ให้ถ้าผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ทานหรือแม้ว่าจะน้อยนิดเดียวก็มีอานิสงส์มากเป็นมหาเศรษฐีได้แต่หากว่าท่านมหาเศรษฐีคนที่กล่าวไปแล้วนี่ใช่ตัวท่านเองขณะที่คิดจะให้ใจบริสุทธิ์แต่ท่านผู้รับคือพระบาเจกพระพุทธเจ้าก็เป็นข้าบริสุทธิ์วัตถุทานในคราวนั้นที่ให้กันไปก็เป็นวัตถุทานบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าทรัพย์ส่วนใหญ่ท่านจะโกงเข้ามาแต่สิทธิในการบริโภคอาหารย่อมมีอยู่ก็ถือว่าทรัพย์ส่วนนั้นบริสุทธิ์ท่านจึงได้เป็นมหาเศรษฐีได้ถึง7ครั้งเป็นเทวดาได้ถึง7ครั้งได้กรรมที่ตามสนองที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฆ่าเด็กน้อยลูกคุณชายลูกชายของเจ้าของทรัพย์คือพี่ชายให้ตายต้องสนองท่านให้เป็นผู้ต้องตกมานรกสิ้นกาลนานและอาศัยเจตนาที่ท่านไม่ดีในตอนหลังประนามคิดประนามพระบาเจกับพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่าไม่เท่ากับทาสกรรมกรของดีอย่างนี้พระไม่ควรจะกินก็กินแล้วก็นอนไม่ควรจะให้ถ้าจะให้ท่านกรรมกรกินก็ดีกว่าแต่ถ้าว่าท่านเศรษฐีคนนี้ก็ไม่ได้แย่งทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นคือโภคะที่ให้แล้วกลับมาเป็นเพียงเจตนาของท่านชั่วฉะนั้นการเกิดมาในชาติหลังที่เป็นมหาเศรษฐีแต่ละชาติจึงไม่สามารถจะใช้ของดีได้ใช้แต่ของเหลวเพราะเจตนาเศร้าหมองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท
กฎของกรรมตามที่นำมากล่าวนี้เป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวให้ฟังท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านเวลานี้ก็มองดูเวลาหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอยุติประเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่าน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ริมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: พ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติ